0: ชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไว้พิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสา

0: นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักปีนอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนพาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมได้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรเลียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟิวเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1ต่อ3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาก

0: ักและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุธามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
10: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
11: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
10: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
11: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติ สิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆอะค่ะ
10: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญาล้วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
11: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นอ่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
11: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก
10: ็
11: คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
10: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
11: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC อะนะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
10: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
11: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบเรื่องการพนันอีกนะครับเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
11: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
13: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
14: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
13: อกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
15: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
16: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
15: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
18: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
17: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4 บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
19: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบ็คอัพไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกันซีลิ่งไม่เกิน4บาท
17: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสนับมารายงาน
0: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
21: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าก็ให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
20: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลิชโยรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันแม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อให้หน่วยงานได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการส่งเสริมการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานนอกจากนี้ค่ะโครงการยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และนโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยค่ะและต่อกันที่การเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศค่ะท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึง2575ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องวิภาวดีบอลลูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั่วประเทศค่ะเพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปี2571ถึง2575ให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิริยกฤตรักวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศโดยในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์กรความรู้การสร้างนวัตกรรมและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะและมีอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ค่ะเมื่อวันศุ

ที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิรณีจุฑฺฑมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทภายในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569 Thailand Research Expo 2026ที่จัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นชั้น12โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบและนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่เวทีระดับประเทศสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านพร้อมมุ่งมั่นสานต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 22:30 นหอประชุมมาลินีจุฑฺฑปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะ
คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎากรเชื่อมกลางรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อสารองค์กรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งท่านก็จะมาร่วมพูดคุยนำเสนอพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมถึงจะมาประชาสัมพันธ์การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่41ที่จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆนะคะทราบมาว่าทางคณะกำลังจะเตรียมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ใช่ครับก็เป็นกิจกรรมดีนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังของผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครับประสบการณ์แนวทางการบริหารการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเรานะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีนะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับครั้งที่41ครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายครับความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการบริการวิชาการครับรวมถึงการกำหนดทิศทางครับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ก้าวทันต่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ครับโดยมีมหาลัยครั้งนี้นับเข้าร่วมทั้งหมด25แห่งครับรวมมหาลัยเราด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับคือมีบรรยายพิเศษนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยแหวนเพชรครับท่านประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาครับงานก็จะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3ครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะทั้งในเรื่องของงานวิชาการนะคะงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รวมไปถึงในเรื่องของการบริการวิชาการสู่สังคมด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะว่ามีรายละเอียดสำคัญอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
1: ครับผมทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็มีพันธกิจที่สำคัญนะครับในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีนะครับวิศวกรรมและการออกแบบครับคือเป็นการพัฒนาเป็นนักปฏิบัติครับที่มีความรู้นะครับความสามารถแล้วก็ทักษะวิชาชีพรวมถึงมีคุณธรรมนะครับพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศครับแล้วก็ภารกิจของคณะประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนวิจัยนะครับการพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการนะครับแก่ชุมชนนะครับรวมถึงการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับและตอบสนองความต้องการของสังคมครับนอกจากนี้ครับคณะก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษานะครับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับโดยมีการพัฒนาหลักสูตรนะครับสร้างสมรรถนะนะครับเขาเรียกว่า outcome based education นะครับหรือ OBE นั่นเองนะครับ
0: ค
1: ือการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ครับหรือ AI นั่นเองนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ Smart Classroom ของ AI Lab นะครับเพื่อรองรับการเรียนรูปแบบแบบ Hybrid Learning นะครับก็แล้วก็จะมีการส่งเสริมนะครับคณาจารย์นะครับเพื่อจะออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ AI in education นะครับแล้วก็นำระบบ LMS แล้วก็ learning Analytics มาใช้ติดตามวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะเราได้ขับเคลื่อนภารกิจของคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงมีทักษะด้านเทคโนโลยีพร้อมปรับตัวและสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคตได้ครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของการนำ AI มาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทันสมัยมากเลยนะคะซันค่ะในส่วนของประเด็นการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์คะทางคณะของเรามีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอะไรบ้างการเรียนการสอนนี้ค่ะมีจุดเน้นมีจุดเด่นและมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างเน้นการผลิตมีทักษะสอดรับกับความต้องการในอุตสาหกรรมยุคใหม่ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็เราก็จะมีประกอบด้วย6สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ศาสตร์เมื่อยังสักครู่ว่าเราได้พูดถึงเรื่องของด้านวิศวกรรมและด้านการออกแบบนะครับใน6สาขาเนี่ยก็ต้องมีสาขาที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเนี่ย4สาขาในด้านการออกแบบนี่อีก2สาขานะครับสาขาด้านวิศวกรรมก็จะมีสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาครับนี่ก็จะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับผลิตบุคลากรด้านก่อสร้างครับการสำรวจการออกแบบและงานบริหารงานก่อสร้างนะครับพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงสาขานี้ก็จะมีบริการวิชาการเรื่องศูนย์ทดสอบวัสดุนะครับที่จะบริการจากหน่วยงานด้านนอกด้วยครับแล้วก็นอกจากสาขาวิทยาโยธาจะเปิดในการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์แล้วยังมีภาคพิเศษกสบป.นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถสมัครได้อยู่นะครับเดินมาสมัครได้นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้ครับกำลังรับสมัครอยู่นะครับมาที่อาคาร23ชั้น2ได้เลยนะครับนี่คือเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับยังเปิดอยู่นะครับสาขาต่อมาครับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าครับอันนี้ก็เน้นเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ครับเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในยุคของดิจิทัลครับน
0: ั่
1: นเองนะครับเพื่อให้ทันสมัยต่อโลกนะครับผมต่อมาครับอีกสาขาหนึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับสาขานี้ก็จะมีพัฒนาด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับนี่ก็ออกมาและอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับก็คือสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับบุคลากรด้านการบริหารจัดการการระบบการผลิตนะครับกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรนะครับตรงนี้แล้วก็อีก2สาขาสุดท้ายก็คือเป็นสาขาสถาปัตยกรรมและศิลปะและการออกแบบนะครับ
0: ค่ะ
1: เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนั้นเน้นการออกแบบอาคารเทคโนโลยีก่อสร้างการเขียนแบบการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบนะครับและสาขาสุดท้ายที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการออกแบบคือสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบครับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับนักออกแบบนักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานศิลปะงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ครับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อชุมชนนะครับสาขานี้เลือกเรียนก็จะกลุ่มของออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบกราฟิกออกแบบเซรามิกพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับโดยทุกสาขาครับอาจารย์ก็เชี่ยวชาญนะครับคุณวุฒินะครับทางวิชาการนะครับรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะพอได้ยินได้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะฝากนะคะในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะหากท่านที่กำลังมองหาในที่เรียนนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะในช่วงต้นว่าณตอนนี้นะคะสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธานะคะที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ซึ่งเป็นในภาคของกสบป.ที่มีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถมาสมัครได้ที่งานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่อาคาร23ชั้น2ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเรานะคะเรามีความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของบุคลากรในส่วนของห้องปฏิบัติการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ อาจารย์คะในยุคนี้ค่ะนักศึกษาค่ะมีความหลากหลายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราอะค่ะจะมีแนวทางอย่างไรในการดูแลและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถนะคะทั้ง hard skill soft skill ไปพร้อมกันค่ะอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับปัจจุบันนักศึกษาครับมีความหลากหลายนะครับทางด้านความสามารถนะครับตามสาขาวิชาครับศาสตร์นะครับที่ได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ในด้านของ hard skill นะครับ hard skill เราก็พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติจริงนะครับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและมาตรฐานวิชาชีพครับเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองนะครับส่วนด้านซอฟต์สกิลครับเราส่งเสริมทักษะในการทำงานเป็นทีมการสื่อสารนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับภาวะผู้นำความรับผิดชอบครับและการปรับตัวผ่านกิจกรรมโครงการนะครับหรือการประกวดแข่งขันครับและการทำงานร่วมกับชุมชนครับซึ่งเป็นสิ่งหลักที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราได้เข้าไปพัฒนาชุมชนครับในหลายโครงการในหลายกิจกรรมครับแล้วนักศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในทุกโครงการทุกกิจกรรมครับเพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาได้ออกไปทำงานภายนอกครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากเราจะเข้มข้นนะคะในเรื่องของวิชาการแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะให้น้องๆนักศึกษานะคะได้เรียนรู้ได้ที่จะนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้นะคะในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างบัณฑิตที่เก่งคนเก่งคิดแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและในฐานะที่มหาวิทยาลัยของเราอะค่ะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจุดนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นหรือมีการดำเนินโครงการแนวคิดในการนำความรู้ทางช่างและเทคโนโลยีไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็มีโครงการนะครับในทุกๆปีนะครับเป็นกิจกรรมคืองานยุทธศาสตร์กับการบริการวิชาการนะครับของชุมชนนะครับก็จะในศาสตร์ของทางคณะเราก็จะช่วยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นงานออกแบบนะครับหรือการนำเทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนนะครับที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราก็ได้รับผิดชอบพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้แบ่งนะครับทุกคณะก็จะมีพื้นที่นะครับในการทำงานนะครับคณะเราก็จะเป็นมีอยู่3อำเภอนะครับนั่นก็คืออำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดแล้วก็อำเภอนวลสุวรรณครับเราก็โครงการที่เพิ่งผ่านมานะครับในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะครับแล้วก็มีโครงการที่เป็นนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนนั่นคือของผู้ประสบภัยพื้นที่เสี่ยงภัยปัญหาชายแดน9ตำบลครับในอำเภอบ้านกรวดครับ
0: ค
1: ือตามนโยบาย 5F Soft Power ครับนั่นคือการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศนะครับโดยดึงจุดเด่นนะครับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยออกมาเป็นการต่อยอดสินค้าและบริการนะครับรวมคือเด็ก 5F เนี่ยก็คือจะรวมฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลในแต่ละ F เนี่ยนะครับก็จะแต่ละสาขาวิชาก็จะรับผิดชอบนะครับตามศาสตร์ความถนัดนะครับ อย่างแรกเนี่ยเรื่องของฟู้ดคือเรื่องอาหารครับเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็จะมีเรื่องนวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นครับก็มี2ผลิตภัณฑ์ที่ทำนะครับก็คือนางเล็ดบายครีมและกระจอบบายครีมนะครับร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัชชาวารีตำบลโนนเจริญครับผมแล้วก็นี่เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะครับที่ดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งก็ฟิล์มครับฟิล์มนี่ก็เป็นสื่อนะครับนี่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนะครับก็เป็นสื่อภาพยนตร์ครับที่สะท้อนถึงชีวิตเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่อำเภอบ้านกรวดนะครับเป็นเรื่องราวที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดนั่นก็เป็นถ่ายทอดเรื่องราวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนะครับเรื่องต่างๆรวมกันอยู่ในภาพยนตร์นะครับเอฟหนึ่งก็คือแฟชั่นครับแฟชั่นก็คือเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้านะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าท้องถิ่นครับจำนวน5แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอจากผ้าจากผ้าทอนะครับแล้วก็สาขาอยู่แล้วคือศิลปะและการออกแบบนะครับเราก็จะตรงนะครับกับศาสตร์นะครับแล้วก็เฟสติวัลเอฟนะครับอีกอันนึงก็เฟสติวัลนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดครับเราก็จะไปสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบ นะต่างๆนะครับที่งานประเพเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดนะครับโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกก็อยู่ในหนึ่งในสาขาศิลปะและการออกแบบนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไฟติ้งนะครับอันนี้ไฟติ้งก็คือศิลปะป้องกันตัวนี่ก็คือเกี่ยวเราก็ยกเรื่องของมวยไทยนะครับบุรีรัมย์นะครับก็จะมีโรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องของแม่ไม้มวยไทยอยู่นะครับก็ไปสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านศิลปะป้องกันตัวนะครับแบบมวยไทยนะครับส่งเสริมสุขภาพและอัตลักษณ์ชุมชนด้วยนะครับทั้งหมดก็คือภาพที่คณะนะครับทั้งหมดได้บูรณาการนะครับกับภูมิปัญญาชุมชนนะครับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะครับส่งเสริมอาชีพนะครับตามนโยบาย 5F Soft Power ครับเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้ของมหาลัยออกไปสร้างประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือพัฒนาชุมชนเพิ่มรายได้แล้วก็ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับผม
0: ค่ะและนี่นะคะก็คือพันธกิจนะคะภารกิจในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนนะคะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราค่ะพูดถึงในเรื่องของการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เป็นการนำเอาความรู้ทักษะทางวิชาการนะคะไปดำเนินงานร่วมมือกับชุมชนนะคะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะเกิดการต่อยอดเกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็คือพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการดำเนินงานนะคะที่มุ่งเน้นการผลิตนะคะบัณฑิตที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ค่ะทีนี้ทราบมาว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมในส่วนของการโอเพนเฮาส์เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะก็ขอให้อาจารย์ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่กำลังฟังรายการหรือประชาสัมพันธ์นะคะเบื้องต้นนะคะให้กับผู้ปกครองได้รับฟังค่ะเชิญค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนะครับก็เชิญนักเรียนที่จบในมัธยมศึกษาตอนปลายคือปีที่6นะครับแล้วก็หรือเทียบเท่านะครับก็สามารถที่จะมาสมัครนะครับทั้ง6สาขาวิชาของคณะเราอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีทั้ง2ศาสตร์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและก็ทางด้านการออกแบบนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับหรือนักเรียนนะครับที่อยากให้ลูกหลานนะครับทำงานนะครับเป็นธุรกิจตัวเองหรือทำงานกับบริษัทหรือทำงานหน่วยราชการนะครับทั้ง6สาขาวิชาสามารถที่จะ
0: ตอบ
1: โจทย์นะครับนำศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้ในสารประกอบการจริงนะครับแล้วก็สามารถทำธุรกิจด้วยตัวเองได้นะครับก็เรียนเชิญนะสมัครนะครับทุกคนครับ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังค่ะงาน Open House ค่ะจะมีขึ้นในช่วงปลายของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะมาพบกับบูธนำเสนอกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นะคะช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลในส่วนของกิจกรรม Open House มาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎากรเชื่อมกลางรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อสารองค์กรมากมายค่ะที่อาจารย์ได้มาร่วมรายการนะคะมานำเสนอสาระดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.32 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภจังหวัดทั่วประเทศคปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครอง

0: ค่ะก็ขอสวัสดีพี่ๆผู้บริโภคทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเรานะคะคุณพัชรินดาทองนะคะแพทย์แผนไทยประจำรพสตบ้านปริงเปะบ้านสวายจีกนะคะและดิฉันนะคะกอบแก้วประสานสุขนะคะแพทย์แผนไทยประจำรพสตบ้านปริงเปนค่ะวันนี้เราก็มาคุยถึงเรื่องสมุนไพรไทยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพรนะคะพี่ๆอาจจะไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีมากๆค่อนข้างจะอันตรายเนาะสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยจะมีงานแพทย์แผนไทยแล้วก็จะมีแพทย์แผนไทยประจำในโรงพยาบาลและประจำทุกรพสตของอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนาะถ้าพี่ๆผู้รับฟังทุกท่านอยากจะใช้ยาสมุนไพรนะคะแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยประจำรพสตบุรีรัมย์เรามีตำรับยานะคะที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพี่ๆทั้งหมดกี่ตำรับนะคะ
1: ถ้าเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรต้มเป็นยาต้มเฉพาะรายเนาะของบุรีรัมย์จะมีอยู่3ตำรับตำรับแรกจะเป็นตำรับแก้อาการปวดกล้ามเนื้อนะคะตำรับที่2เป็นตำรับยาแก้คันหรือว่าโรคผิวหนังต่างๆภูมิแพ้ผิวหนังโรคสะเก็ดเงินนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นตำรับยาบำรุงน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตำรับยาต้มอันนี้เป็นตำรับที่เป็นตำรับกลางของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะที่เรามีบริการให้พี่ๆประชาชนนะคะที่สนใจที่เป็นยาต้มสมุนไพรนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็จะมีตำรับแบบแคปซูลอีกหลายตำรับมากนะคะซึ่งสามารถไปปรึกษาที่รพสตได้วันนี้เราเอายาต้มที่มีในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่สามารถไปรับบริการได้นะคะตำรับแรกเลยเอาตำรับ
1: ปวดกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นปวดกล้ามเนื้อในคัมภีร์แพทย์แผนไทยนะคะเขาจะบอกว่าเป็นคัมภีร์กระไสคาไซก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังต่างๆเนาะอยู่ในคัมภีร์กระไสเลยในสมุนไพรในชุดนี้ก็จะมุ่งเน้นแก้อาการปวดตึงกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นท้องที่มันตึงๆเนาะถ้าโบราณบอกว่าเส้นท้องตึงถ่ายไม่ออกถ่ายไม่หมดปวดเมื่อยจะเป็นเกี่ยวกับกระไสกระไสคือความเสื่อมของร่างกายนะคะบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าคนที่มีอาการท้องผูกลมในไส้นะคะไม่ทำให้ลมพัดลงลากมีการตึงของกล้ามเนื้อถ้าในทางแพทย์แผนไทยเขาจะมุ่งเน้นแก้เรื่องท้องก่อนเพราะท้องในคัมภีร์หัตถเวชกรรมไทยบอกว่าท้องเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานทั้ง10นะคะเส้นประธานทั้ง10ก็คือทางเดินของลมในร่างกายเมื่อลมติดหรือว่าอั้นไปก็จะทำให้เกิดอาการผิดปกติกับร่างกายมีการแข็งเป็นลำเป็นก้อนมีเลือดเดินไม่สะดวกเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนำพาสารอาหารไปเลี้ยงไม่สะดวกทำให้เส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นคอร์ดแข็งเป็นกระดานหรือมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังถ้าเราจะแก้อาการนั้นให้หายขาดในตำราจะใช้เป็นยาระบายลมระบายคู่หรือว่าอุจจาระคลายเส้นแล้วก็สมุนไพรบำรุงธาตุนะคะในตำรับของบุรีรัมย์ก็จะมีสมุนไพรอยู่10ชนิดตัวแรกก็จะเป็นเถาวัลย์เปรียงนะคะเถาวัลย์เปรียงเขาจะฤทธิ์เทียบเท่ากับนอร์จิสิกเลยนะคะแก้อาการเส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นขอดขอดทำให้เส้นเอ็นคลายตัวนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับว่าเขาช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะตัวที่สองเลยคือกรดน้ำเต้ากรดน้ำเต้าก็จะเป็นยากลุ่มที่ระบายนะคะช่วยทำให้อึของเราอุ้มน้ำดูดกักเก็บน้ำได้ดีขึ้นในสมุนไพรที่เป็นตัวแคปซูลก็จะมีตัวเพชรสังฆาตนะคะสมุนไพรสูตรเพชรสังฆาตที่จะมีกรดน้ำเต้าอันนั้นเขาจะแก้ในเรื่องอึที่มีปัญหาทำให้เป็นริดสีดวงนะคะจะทำแก้ปัญหาเรื่องอึเลยเฉพาะเลยนะคะช่วยทำให้อึมันนิ่มลงเวลาถ่ายมันก็จะถ่ายง่ายถ่ายสะดวกแล้วก็จะมีสมุนไพรกลุ่มเทียนทั้ง5เทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนตัวนี้จะเป็นสมุนไพรเครื่องหอมช่วยขับลมกระตุ้นการย่อยลดการจุกเสียดนะคะแล้วก็เพิ่มการดูดซึมของสมุนไพรอื่นๆในตำรับแล้วเขาตัวพวกเทียนเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็สารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบด้วยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นบอระเพ็ดในตำรับนี้มีบอระเพ็ดด้วยบอระเพ็ดตามตำรายาไทยเขาบอกว่าแก้ไข้บำรุงธาตุนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีสารสำคัญไปช่วยลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็เป็นสมุนไพรที่ไปช่วยปรับภูมิคุ้มกันนะคะมีมะขามป้อมด้วยในตำรับนี้มีมะขามป้อมมะขามป้อมในงานวิจัยบอกว่ามีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง20เท่านะคะแล้วเขาก็มีสารแทนนินและก็สารโพลีฟีนอลด้วยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆเลยนะคะช่วยปกป้องเซลล์ลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยในตำรับนี้นะคะแล้วก็จะมีสมอไทรสมอไทยกับมะขามป้อม2ตัวนี้เขาจะอยู่ในพิกัดตรีพลานะคะตรีพลาก็จะเพิ่มเสริมภูมิในร่างกายลดอาการไอลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะถ้าในทางการแพทย์แผนไทยเนาะการดูแลเรื่องเส้นเรื่องเอ็นเขาไม่ได้มุ่งเน้นแค่ว่าเรื่องเส้นเรื่องเอ็นอย่างเดียวจะมุ่งเน้นดูแลหลายๆอย่างจัดการเรื่องท้องนะคะจัดการเรื่องท้องให้ท้องที่มันตึงๆให้มันหย่อนลงก็จะใช้สมุนไพรในตำรับนี้ใช้เป็นกรดน้ำเต้านะคะแล้วก็ตัวที่ขับลมในเส้นก็จะมีหัวแห้วหมูนะคะลดอาการเกรงตัวของกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากลมอั้นตามเส้นเหมือนที่ติดขัดของทางเดินของเส้นประธานทั้ง10เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นในตำรับนี้มีขมิ้นเครือนะคะขมิ้นเครือเขาจะมีสารเคอร์คูมินอยด์มันจะไม่เหมือนตัวขมิ้นชันนะคะขมิ้นเครือคือเถาไม้ชนิดหนึ่งข้างในเวลาฝานครึ่งฝานเป็นแว่นๆเนาะมันจะเป็นสีเหลืองๆเหมือนขมิ้นแต่อันนั้นเขาเป็นพืชที่เป็นพืชเถานะคะไม่ใช่พืชหัวเหมือนตัวขมิ้นฉันมันจะเป็นคนละอย่างกันแต่เขาช่วยลดปวดลดอาการอักเสบได้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีฝางในตำรับนี้ใช้เป็นฝางแดงหรือว่าฝางเสนเวลาต้มออกมาน้ำเขาจะเป็นสีชมพูเนาะฝางจะมีอยู่2อย่างที่เจอนะคะมีฝางส้มต้มออกมาน้ำจะเป็นสีส้มอันนั้นจะเน้นเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายบำรุงเลือดของผู้ชายแต่ถ้าเป็นฝางเสนฝางสีชมพูจะดูแลเรื่องเลือดโดยเฉพาะเลยนะคะดูแลเรื่องเลือดดูแลเรื่องโลหิตสตรีนะคะตัวนี้ก็จะมีฝางนะคะช่วยบำรุงโลหิตลดการอักเสบมีแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กบางคนปวดเยอะเนาะปวดเยอะสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนตัวแก่นขี้เหล็กในตำรับนี้นอกจากถ่ายคูดทวารถ่ายเส้นแล้วเขายังช่วยให้นอนหลับได้ลึกขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มียาดำตัวนี้เป็นยาดำที่สตุแล้วนะคะสตุคือการฆ่าฤทธิ์ของสมุนไพรถ้าใช้เป็นยังไม่สตุในตำรับมันจะถ่ายเยอะแล้วก็มีการไซท้องตัวนี้เขาจะสตุแล้วนะคะใช้เป็นยาระบายอ่อนๆถ่ายท้องให้ท้องมันไม่ตึงเนาะให้เส้นท้องมันหย่อนลงนะคะ
0: นะคะสำหรับตำรับแรกผ่านไปแล้วเรามีอยู่3ตำรับนะคะที่เป็นตำรับของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตำรับต่อไปนะคะเป็นตำรับแก้เกี่ยวเรื่องโรคสะเก็ดเงินนะคะตำรับนี้จะประกอบด้วยกลุ่มสมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อนะคะเอาเรื่องโรคสะเก็ดเงินก่อนนะคะถ้าตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยการเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมองว่าเกิดจากเลือดของเราเนี่ยมีของเสียสะสมอยู่เยอะนะคะของเสียที่เราทานเข้าไปนะคะอาหารที่เราทานเข้าไปทำให้เลือดเราเนี่ยมีของเสียสะสมอยู่เยอะพอสะสมอยู่เยอะทำให้เลือดร้อนนะคะทำให้เลือดร้อนแล้วก็ผุดออกมาที่ผิวหนังนะคะถ้าตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราจะไม่ได้รักษาที่ผิวหนังแต่เราจะรักษาที่เรื่องเลือดเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีพี่ๆบางท่านอาจจะมีการคันตามผิวหนังกินยาแก้แพ้กินยาแก้ผดผื่นคันแล้วยังไงก็ไม่หายคันนะคะก็ต้องมาปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะของบุรีรัมย์เราจะมีตำรับแก้โรคสะเก็ดเงินคือขนาดโรคสะเก็ดเงินยังช่วยดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาการคันนะคะเป็นอะไรที่ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะตำรับนี้จะประกอบด้วยสมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อนะคะแก้พิษของเลือดนะคะ
1: แก้พิษน้ำเหลืองนะคะแล้วก็โลหิตเสียภายใน
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรามองว่าเกิดจากเลือดที่ไม่ดีนะคะมีพิษในเลือดเยอะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือต้องถ่ายนะคะถ่ายของเสียที่อยู่ในเลือดนะคะถ่ายออกนี่คือถ่ายออกทางอุจจาระถ่ายออกทางปัสสาวะนะคะแล้วก็บำรุงนะคะให้เลือดบริบูรณ์ดังเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของ เลือดและลมให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีการไหลเวียนของเลือดและลมไม่ดีขึ้นนะคะจะทำให้เลือดมันอยู่นิ่งเกินไปนะคะมันเกิดพิษสะสมอยู่ในเลือดแล้วก็ผุดออกมาข้างนอกนะคะตำรับนี้ก็จะมีสมุนไพรที
1: ่ในทางการแพทย์แผนไทยเนาะการรักษาโรคสะเก็ดเงินหรือว่าอาการคันเขาจะไม่ใช้สมุนไพรตัวเดียวนะคะเขาจะมุ่งเน้นกระทุ้งพิษฟอกน้ำเหลืองให้สะอาดฆ่าเชื้อผิวหนังแล้วก็ขับพิษทางออกทางอุจจาระและทางเอาฉี่เนาะทางปัสสาวะกับทางอุจจาระจะไม่ให้มันอยู่ข้างในมันต้องมีการถ่ายมีการระบายออกถ้าไม่งั้นพิษมันก็จะข้างค้างเวลารักษามันจะรักษาได้ไม่หายสักทีเนาะคนที่เป็นสะเก็ดเงินส่วนมากเขาจะมีความทรมานบางคนเป็นมาถึง10ปี20ปีใช้การรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์เนาะมันไม่ตอบโจทย์บางอย่างเขาก็ให้ยากดภูมิเนาะเวลากดภูมิมันก็ดีขึ้นนะคะเวลากดภูมิมันก็ดีขึ้นพอสักพักไปเจอสิ่งเร้าพวกฝุ่นละอองต่างๆนะคะมันก็จะทำให้มีการคันได้เนาะอย่างที่คนไข้ที่เราเจอกันก็จะมีคันทั้งตัวคันประมาณ 80% ของผิวหนังในร่างกายเลยแทบจะไม่มีที่ดีเลยนะคะเป็นขุยลอกๆเป็นขาวๆเลยพวกนี้มันจะทำให้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะบางคนไม่กล้าออกไปข้างนอกต้องใส่เสื้อผ้าปิดบังไว้กลัวคนอื่นเขารังเกียจเนาะก็จะมีสมุนไพรในสูตรของบุรีรัมย์นะคะก็จะมีสมุนไพรอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรล้างน้ำเหลืองฆ่าเชื้อภายในนะคะก็จะประกอบด้วยตัวข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะคะตัวนี้จะเป็นราชาแห่งการล้างเรื่องของน้ำเหลืองเลยนะคะล้างน้ำเหลืองสรรพคุณของเขาดับพิษในกระดูกแก้พยาธิผิวหนังแก้น้ำเหลืองเสียและผุพองนะคะถ้าเป็นแก้พวกพยาธิเนาะถ้าแผนไทยเขาจะมองว่าพวกพยาธิหรือกิมิชาติต่างๆจะทำให้เกิดอาการทางผิวหนังเกิดอาการคันในทางแพทย์แผนไทยจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพยาธิน
0: ะคะก็จะมีข้าวยันเหนือข้าวยันใต้นะคะหัวร้อยรูนะคะหัวร้อยรูก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องฟอกเกี่ยวกับเรื่องเลือดและน้ำเหลืองไม่ดีนะคะมีหนอนตายอย่างนะคะมีแสมสารมีแสมทะเลนะคะมีทองพันช่างมีรากหญ้าคาสำหรับรากหญ้าคาเนี่ยช่วยขับเรื่องปัสสาวะเนาะเวลาเราฟอกของไม่ดีออกแล้วเรากำจัดของไม่ดีที่อยู่ในเลือดเราออกแล้วเราก็ต้องขับออกมาทางปัสสาวะทางอุจจาระตะกร้านี้สมุนไพรในตำรับนี้ก็จะมี
1: ทองพันช่างเนาะเมื่อกี้ทองพันช่างกับขันทองพยาบาทตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องดับพิษนะคะแก้กลากเกลื่อนแก้คันทุกชนิดเลยนะคะส่วนขันทองพยาบาทในตำราบันทึกไว้เลยว่าแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนรักษามะเร็งเพลิงมีฤทธิ์ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้นะคะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มสมุนไพรทำลายเชื้อโรคสลายพังผืดบนผิวหนังนะคะก็จะมีตัวหัวร้อยรูนะคะที่พูดไปเมื่อกี้เนาะหัวร้อยรูสรรพคุณตามตำราคือดับพิษไข้ในข้อในกระดูกนะคะแก้พวกน้ำเหลืองเสียบำรุงหัวใจตัวนี้เขาจะไปลดการอักเสบของผิวหนังนะคะแก้อาการคันที่เป็นสะเก็ดเนาะแล้วก็มีหนอนตายอยากนะคะหนอนตายอยากเขาจะเน้นทำลายเนาะทำลายเชื้อบนผิวหนังในคัมภีร์ยาสมุนไพรไทยบอกว่าแก้โรคผิวหนังอักเสบฆ่าเชื้อกามโรคและฆ่าพยาธิแผลเรื้อรังนะคะรอยแผลที่หนาๆหรือคันที่ลึกๆนะคะตัวนี้เขาช่วยดูแลให้นะคะแล้วก็กลุ่มทำลายเชื้อโรคตัวต่อไปก็จะเป็นแสมสารแสมทะเลนะคะช่วยฟอกโลหิตขับลมขับเสมหะหรือว่าขับของเสียที่มันค้างๆช่วยให้เลือดลมไหลเวียนนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนผิวหนังได้ดีขึ้นนะคะตัวที่มันเป็นพิษก็จะถูกทับชำระล้างออกนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นพวกคุมธาตุล้างพิษร้อนนะคะก็จะใช้เป็นพวกเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนดำกับเทียนแดงนะคะช่วยขับลมในไส้ขับปัสสาวะปรับสมดุลธาตุบำรุงโลหิตตัวนี้ไม่จะช่วยไม่ให้สมุนไพรในตำรับนี้เวลาต้มแล้วร้อนเกินไปบางคนร้อนเกินไปก็ไม่ดีเนาะทำให้ร่างกายธาตุทั้ง4ในร่างกายมันเสียสมดุลไปต้องปรับไม่ให้ร้อนหรือว่าไม่ให้เย็นจนเกินไปนะคะสำหรับตัวรากหญ้าคาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าช่วยขับปัสสาวะดับพิษอักเสบในทางเดินปัสสาวะขับปัสสาวะคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ดีนะคะนอกจากนี้ตัวรากหญ้าคาเขายังมีฤทธิ์ลดความดันได้เนาะเวลา ไปหาคุณหมอความดันสูงก็จะมียาตัวนึงเป็นยาขับปัสสาวะเนาะให้มาทานด้วยนะคะแล้วเขายังช่วยขับพิษเพื่อน้ำเหลืองด้วยให้ล้างออกมาทางปัสสาวะน้ำเหลืองที่มันไม่ดีชำระแล้วต้องทำเอาออกมาเอาออกมาทางไหนมีทางฉี่แล้วก็ทางอึเนาะจะมีทั้งทางฉี่แล้วก็ทางอึด้วย
0: ทางอุจจาระเนาะค่ะแล้วก็ทางเหงื่อ
1: ทางเหงื่อเนาะทางทวาร
0: ค่ะส่วนการขับทางทวารเราก็จะมีใบมะกากับยาดำนะคะ
1: ใบมะกากับยาดำนะคะจะเป็นยาระบายพิษใบมะกาเขาจะช่วยชำระล้างของเสียที่ค้างๆในลำไส้นะคะส่วนยาดำจะเป็นสมุนไพรที่ใช้กระทุ้งพิษขับน้ำเหลืองเสียให้ออกมาจากอุจจาระล้างสิ่งสกปรกให้ออกมาให้หมดนะคะ
0: นะคะอันนี้เป็นตำรับที่2ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะเป็นตำรับแก้โรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าพี่ที่มีอาการปวดผื่นคันนะคะทำยังไงก็ไม่หายก็สามารถไปรับคำปรึกษาที่แพทย์แผนไทยที่ประจำรพสต.แล้วก็ประจำโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำจังหวัดนะคะตำรับต่อไปนะคะ
1: แต่เวลารับประทานสมุนไพรเนาะสมุนไพรสะเก็ดเงินมันก็จะมีข้อห้ามอยู่นะคะข้อห้ามคืออาหารแสลง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าง
1: ดอาหารแสลงต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เราบอกว่าโรคสะเก็ดเงินหรือการคันเนี่ยเกิดจากเลือดของเราเนี่ยร้อนมากร้อนจากมีพิษในเลือดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เลือดไม่ดีก็คืออาหารเป็นสำคัญเลยนะคะในตำราในคัมภีร์แพทย์แผนไทยบอกว่าเกิดจากอาหารเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเวลารับประทานตำรับรักษาโรคสะเก็ดเงินหรือว่าการคันต้องงดเรื่องอาหารแสลงนะคะอาหารแสลงทางการแพทย์แผนไทยเรามีอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีพวกของหมักรองเนาะสำหรับกลุ่มที่เป็นเรื่องคันเรื่องสะเก็ดเงินก็จะมีอาหารแสลงของหมักรองของหมักรองทุกชนิดนะคะของหมักของดองกะปิปลาร้าปลาจม
0: นะคะต้องงดช่วงที่รับประทานยาแล้วจะบอกว่าทานยาแล้วทำไมไม่เห็นดีขึ้นเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกพวกอาหารแสลงของหมักของดองเขาจะมีเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่ไปทำให้กำลังของโรคเนี่ยมันแรงขึ้นนะคะยาจะต่อสู้กับโรคเนี่ยมันต่อสู้ได้ยาก
1: ทำให้กำลังของโรคนี้แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นเวลาการใช้สมุนไพรไปแก้อาการมันจากคนอื่นที่เคยใช้2ชุด3ชุดแล้วดีขึ้นถ้าเรารับประทานอาหารแสลงเข้าไปมันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานยิ่งขึ้นการรักษามันจะยากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: งดก่อนพออาการดีขึ้นแล้วสามารถกลับมาทานได
0: ้ปกติเลยใช่ค่ะสามารถทานได้ปกติเลยแต่ช่วงที่รักษาเนาะต้มยาดื่มต้องงดนะคะมีอะไรอีกคะอาหารแสลงมีพวกเนื้อสัตว์ใหญ่
1: เนื้อสัตว์ใหญ่ของคาวแล้วก็ปลาไม่มีเกล็ดนะทางการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงให้งดก่อน
0: ค่ะก็คืออาหารทะเลเนาะของคาวแล้วก็ปลาไม่มีเกล็ดนะคะตำรับสุดท้ายนะคะ
1: คือตำรับสมุนไพรบำรุงน้ำนมเนาะบางคนเคยไปหาซื้อพวกน้ำมะกรูดน้ำหัวปลีนะคะมารับประทานบำรุงน้ำนมแต่ทีนี้ไม่ต้องไปเสียเงินแล้วในรพสต.นะคะรพสต.ใกล้บ้านต้องมีแพทย์แผนไทยนะคะเขาถึงจะจ่ายได้ก็จะมีสมุนไพรในตำรับนี้ที่คนไข้เอาไปดื่มเนาะกลับมาบางคนก็บอกว่าหมอลูกทานนมไม่ได้เลยก็เลยถามกลับคุณแม่ไปว่าทำไมคะทำไมลูกทานนมไม่ได้บอกว่านมมันพุ่งมากฉีดเข้าหน้าเนาะคือมันไหลเยอะจริงๆนะคะในสมุนไพรตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรกลุ่มทะลวงน้ำนมเปิดท่อบำรุงเลือดนะคะก็จะมีสมุนไพรตัวแรกเลยก็คือพวกฝางนะคะ
0: ฝางมีฝางมีแก่นมะขามมีดีปลีนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการบำรุงน้ำนมสมุนไพรที่ใช้ก็คือเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนนะคะรสร้อนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลมนะคะช่วยบำรุงเกี่ยวเรื่องเลือดให้บริบูรณ์นะคะก็มีฝางที่ช่วยบำรุงเกี่ยวเรื่องเลือดให้บริบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรที่มีรสร้อนมีลูกจันดอกจันนะคะที่มีรสร้อนและมีกลิ่นหอมช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะให้ทำงานได้ดีให้เกิดการสูบฉีดของเลือดที่ดีขึ้นนะคะมีดีปลีนะคะแล้วก็จะมีแก่นมะขามนะคะแก่นมะขามที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้องมดลูกให้ดีสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็จะมีใบเตยค่ะสำหรับสมุนไพรบำรุงน้ำนมส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนนะคะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่เราทานกันอยู่แล้วอย่างเช่นขิงนะคะอย่างเช่นลูกจันนะคะที่จะอยู่ในอาหารใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่หลังคลอดสามารถทานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับตำรับบำรุงน้ำนมนะคะ
1: เวลาทานแล้วตำรับนี้นะคะจะไม่ขมนะคะใครที่กลัวว่าสมุนไพรต้มสูตรบำรุงน้ำนมจะขมตัวนี้จะออกหอมร้อนหอมจากลูกจันดอกจันเนาะลูกจันดอกจันใบเตยนะคะแล้วก็ร้อนๆหน่อยๆจากพริกไทยดีปลี แล้วก็ช่วยดูแลเลือดด้วยคุณแม่หลังคลอดเนาะเสียเลือดช่วงคลอดเยอะนะคะเสียเลือดไปกับการคลอดกับการคลอดแล้วก็มีการต้องทำให้เลือดบริบูรณ์เนาะเพราะในทางแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินจะต้องดูแลเรื่องเลือดให้ดีด้วยถึงจะมีน้ำนมเยอะนะคะ
0: สำหรับนี้ก็เลยมีฝางที่ใส่เยอะมากๆที่ช่วยบำรุงเกี่ยวกับเรื่องเลือดให้บริบูรณ์ดังเดิมแล้วก็แก่นมะขามนะคะพี่อาจจะบอกว่าโอ้แก่นมะขามเป็นสมุนไพรด้วยเหรอแก่นมะขามปกติจะมีรสเปรี้ยวนะคะสำหรับแก่นเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเลือดนะคะฟอกเลือดให้สะอาดพอฟอกให้สะอาดแล้วก็บำรุงเลือดด้วยฝางเนาะแล้วก็ช่วยแก้เรื่องท้องผูดสำหรับแม่หลังคลอดด้วยนะคะสำหรับแก่นมะขามนะคะสำหรับตำรับนี้นะคะสำหรับบำรุงน้ำนมนะคะพี่ผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปปรึกษาแพทย์แผนไทยในรพสตในโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะใกล้บ้านได้นะคะ
1: อย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้งนะคะ
0: ค่ะ
1: ยืนยันตัวตนก่อนรับการรักษา
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับ คำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงตาแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ก่อนพักรับประทานอาหารพักกลางวันของบรรดาโยมญาติทั้งหลายเราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งรายการพุทธธรรมนำใจก็ได้รับการถวายเวลาจากทางสวท.บุรีรัมย์ให้นำหลักคำสอนแล้วก็ข่าวทางคณะสงฆ์มาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนได้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิริยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนารวมไปถึงโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็กำลังรับฟังรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อยู่ในขณะนี้นะก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ได้ร่วมด้วยช่วยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันที่เราได้สร้างบุญสร้างบารมีนะด้วยวิธีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบุญที่เราได้ทำนี่แหละจะคอยหนุนนำให้เรามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในภพภูมิปัจจุบันแม้ละโลกนี้ไปแล้วเราก็มีสุขเรียกว่ามีสุคติเป็นที่ไปเพราะบุญกุศลนั้นเนี่ยเป็นเสมือนเงาติดตามตัวเราสามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติได้นะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนด้วยส่วนญาติโยมที่อุปถัมภ์โดยการนิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ช่วยกันส่งเสริมเพื่อการประกาศศาสนามีงานบุญก็ได้นิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณแม่ชลุ่มสุขเกษมบ้านศิลาทองตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้ทำบุญ100วันให้กับคุณแม่ชลุ่มสุขเกษมเมื่อวานก่อนที่ผ่านมาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนานอกจากโยมผู้เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีญาติมีโยมสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันธรรมะก่อนนอนรายการพุทธธรรมนำใจสาบข่าวก็ไปร่วมบุญฟังธรรมกันเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการด้วยถามโยมโยมก็บอกฟังอยู่ทุกเช้าเลยทีเดียวนะแล้วก็ในขณะนี้ก็เชื่อว่าโยมพ่อโยมแม่ก็กำลังฟังทุกวันนี้โยมมีโทรศัพท์มือถือกันแทบจะทุกคนนะถ้าฟังผ่านเฟซบุ๊กนี่ก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องส่งนะได้เจอได้เห็นพบหน้าค่าตากันว่าพระมหานิมิตพระครูปลัดนิมิตหรือพระครูปริยัติธรรมนิเทศโยมได้ยินเสียงมาตั้งแต่ปี2537มาจนถึงปี69นะเป็นยังไงบางทีบางท่านก็ได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างแล้วทำงานบุญต่างๆโยมนิมนต์ไปหลายท่านก็ฟังแต่เสียงแต่ทุกวันนี้มีรูปภาพให้เห็นนะบริบทของห้องส่งสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับชมได้ด้วยนะเป็นไปตามยุคตามสมัยลูกโซเชียลเราก็ใช้เกิดประโยชน์นั้นตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบุญ
อันสำคัญยิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะแล้วก็อนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่เอฟจิตรำบ้านขามหมู่5บ้านขามหมู่7ตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชซึ่งเป็นญาติของพระผู้ดำเนินรายการท่านได้จากไปแม่เอฟจากไปเมื่อวานในวัย88ปีลูกหลานก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปร่วมบุญแล้วก็แสดงธรรมสงเคราะห์ญาติด้วยโยมก็อุปถัมภ์เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาในคราวครั้งนี้ด้วยซึ่งศพของคุณแม่เอฟจิตรำนี่ก็จะประกอบพิธีประชุมเพลิงในช่วงบ่ายโมงนะที่ชาปนสถานวัดมะขามตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะญาติพี่น้องไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมกันประชุมเพลิงชาปนกิจนะวางดอกไม้จันทร์ตามพิธีของความเป็นพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ก็มีโอกาสไปร่วมในพิธีปักเขตขามสีมาปักเขตวิสุงขามสีมาที่วัดมะขามหมู่5ตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นอุโบสถหลังใหม่โดยมีท่านพระอาจารย์พระมหาสากลกิติปัญโยเจ้าวาดปต.9นำพาคณะศรัทธาโยมญาติทั้งหลายได้สร้างมาตั้งแต่ปี61นะปี2561เริ่มวางศิลาฤกษ์มาจนถึงปี69นะ9ปีนะเราท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมกันในพิธีปักเขตวิสุงขามสีมาก็มีการประกอบพิธีเสร็จไปเมื่อช่วง9โมงที่ผ่านมาซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอห้วยราชพระครูพินิจวรธรรมเจ้าคณะอำเภอห้วยราชเจ้าวัดวัดป่าสนวนแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสรีวัดเมืองโพแล้วก็พระสงฆ์ในวัดแล้วก็ท่านพระอาจารย์อุดมศักดิ์อิทธิปัญโยเจ้าวัดวัดตะแพงรองเจ้าคณะตำบลบันยางได้เป็นองค์เนื้อนาบุญก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณประธานฝ่ายคารวาสนะพันจาอากาศเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชได้ให้เกียรติไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอนุโมทนาขอบคุณด้วยและอนุโมทนาขอบคุณนายแดงอนันต์รำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสาตลอดทั้งข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลตะเสาที่ไปร่วมในพิธีเมื่อช่วง9โมงที่ผ่านมาพิธีวางพิธีปักเขตวิสุงขามสีมาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโยมญาติทั้งหลายก็ไปร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวดูการอนุโมทนาขอบคุณทุกภาคส่วนโยมญาติทั้งหลายที่ได้ไปร่วมในพิธีในคราวครั้งนี้นะเชื่อว่าเป็นบุญอันสำคัญยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้เราได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีปักเขตวิสุงขามสีมาส่วนมากเราจะไป

วันเข้าพรรษาวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะด้วยเป็นวันพระใหญ่ญาติโยมมีโอกาสไปร่วมทำบุญมาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเพลก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมจะไปวัดไหนก็แล้วแต่เราไปด้วยศรัทธาก็ชื่อว่าเป็นบุญของญาติของโยมแล้วนะโอกาสที่เราพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวามีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลตามวิถีของความเป็นชาวพุทธก็ชื่อว่าเราเนี่ยมีโอกาสในการทำบุญมีโอกาสในการทำดีก็ชื่อว่าโอกาสที่เราจะได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ก็อยู่ที่เรามีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนั้นโยมญาติทั้งหลายเรื่องบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนมีความตั้งจิตตั้งใจในการประกอบในการกระทำนะมีโอกาสในการพัฒนาในเรื่องของการดำรงชีวิตของตนก็ชื่อว่าดีแล้วนะมีโอกาสในการทำความดีในวันนี้เราก็ดีในวันนี้แหละทำดีวันไหนก็ดีในวันนั้นไม่มีอะไรชีวิตก็ประมาณนี้ญาติโยมมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลก็ทำไปมีโอกาสในการทำความดีก็ทำวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยเป็นวันพระที่โยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสไปทำบุญไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเมื่อวานก็เป็นวันโกนวันนี้ก็เป็นวันพระวันขึ้น15ค่ำเดือน8เราก็มีโอกาสในการทำดีก็ทำไปวัดวารามต่างๆก็มีการตระเตรียมในการที่จะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาด้วยในเดือนหน้านะพูดถึงเดือนหน้าเหมือนกันนานแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่นานวันนี้29แล้วพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งเดือนนี้เดือนหน้าก็ไม่นานแป๊บเดียวอย่าไปประมาทก็พอในเรื่องของการละเวลาส่วนคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีการประชุมประจำเดือนในวันที่30ก็คือวันพรุ่งนี้ที่วัดอินทรวรรณารามวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เป็นการประชุมทุกเดือนละหนึ่งครั้งในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดก็ประชุมไปเมื่อวันที่25มิถุนาที่ผ่านมาเป็นการประชุมสามัญประจำปีการประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ณวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็ผ่านไปมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลรองตำบลแล้วก็พระเลขานุการไปร่วมประชุมกันเป็นจำนวน500กว่ารูปนะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีปีละ2ครั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายข่าวคราวของคณะสงฆ์ก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ฟังส่วนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์หลวงพ่ออาพาธเมื่อก่อนวันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเนี่ยวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ยังพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะรอทางคุณหมอแจ้งว่าออกจากอนุญาตให้หลวงพ่อออกมาจากโรงพยาบาลวันไหนก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมซึ่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อได้รับยกให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11คือก่อนวันที่26มิถุนายนนี้หลวงพ่อก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พอถึงวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้เกษียณจากการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับยกให้หลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะก็ถือโอกาสแจ้งถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้โยมญาติทั้งหลายได้รับทราบส่วนเจ้าคณะจังหวัดรูปต่อไปจะเป็นรูปใดก็รอฟังข่าวก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวในส่วนนี้มาก็เป็นเรื่องของพระมหาเถระท่านเป็นองค์พิจารณามหาเถระสมาคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์เรานะรูปใดได้ดำรงตำแหน่งต่อก็ดำรงทำปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเราก็สนอง

งานกันตามปกติต่อไปนะญาติโยมก็ร่วมอนุโมทนาสาธุร่วมกันหลังจากที่ทราบข่าวตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวมาก็ถึงตอนนั้นก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมก็มีคณะสัทธาสอบถามมาก็เลยถูกการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการญาติโยมได้ทราบเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมของคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเพื่อโยมญาติทั้งหลายได้ร่วมรับรู้ก็คงไม่นานนะญาติโยมก็ตำแหน่งว่างไม่นานนะเพื่อให้งานทางราชการสงฆ์สืบเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องนะนั้นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระญาติโยมฟังแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการพุทธธรรมนำใจก็สามารถที่จะติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมของเราชาวพุทธโยมนะเราชาวพุทธเนี่ยเราให้กำลังใจส่งเสริมกิจกรรมที่ดีๆอย่างเนี้ยให้แก่กันและกันอยู่แล้วโดยเฉพาะวันธรรมสวนะวันพระเนี่ยเป็นวันที่โยมญาติทั้งหลายเข้าวัดบำเพ็ญบุญสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นประจำทุกวันพระก็ให้ญาติโยมเนี่ยได้มีความสุขใจเข้าวัดแต่ละครั้งย่อมได้พลังแห่งบุญเรียกว่ารักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่รักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ก็คือว่าความดีเดิมที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่จำความได้นั่นแหละดีเดิมรวมไปถึงความดีที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติที่สอยห้อยตามเรามาจนถึงภพภูมิปัจจุบันเนี้ยแล้วเราก็สร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมถ้าเราไม่ประมาทใช้ชีวิตแต่ละวันนี้ย่อมมีความสุขอย่างเช่นวันนี้วันธรรมสวนะวันพระโยมหลายท่านก็ไปวัดได้ทำบุญได้สร้างบุญได้ช่วยงานสังคมชีวิตคนเราก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้โยมนะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขออย่างเดียวเราอย่าไปประมาทในชีวิตมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่อย่าขี้เกียจเพราะความขี้เกียจนั้นเป็นบ่อเกิดของความชิบหายหรือเป็นอบายมุขเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเป็นปากแห่งความหายนะเกิดมาแล้วขี้เกียจไม่ประกอบสัมมาอาชีพแล้วจะอยู่กันอย่างไรจะพัฒนาตนได้อย่างไรในส่วนนี้นั่นก็ต้องขยันเอาไว้ขยันอดทนแล้วก็ประหยัดมีจิตที่เสียสละเราก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นโอกาสของเราชาวพุทธจะได้รักษาความดีเดิมเอาไว้แล้วก็เพิ่มเติมความดีใหม่ก็หมายความว่าความดีใหม่ให้เพิ่มไปเรื่อยๆความดีใดที่ยังไม่มียังไม่เกิดก็พยายามพัฒนาพยายามสร้างให้มีสร้างให้เกิดและชีวิตเราก็จะมีความสุขเองจะไม่ทุกข์นะเราเข้าใจในส่วนนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่างมีความหวังอย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนจะไม่นอนทุกข์นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงโยมนะรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่วันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้เราก็เพิ่มเติมบุญกุศลให้เกิดมีแก่ชีวิตของเรามากด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนานี้เป็นการทำบุญที่ง่ายนะหรือว่าเราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุ3ประการเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ยากทานการให้ศีลการรักษาภาวนาก็คือการประพฤติปฏิบัติการพัฒนานะก็ต้องขออนุโมทนากับญาติกับโยมที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะหลายท่านก็รักษาศีล8ตลอดฤดูกาลไม่เฉพาะแต่ในพรรษาเท่านั้นนอกพรรษาญาติโยมก็ยังรักษาศีล8นุ่งขาวห่มขาวไปสวดมนต์ที่วัดตลอดปีส่วนญาติโยมหลายๆท่านก็รอรักษาศีล8รอเข้าวัดในช่วงเทศกาลพรรษานั่นก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็นอกพรรษานี่ก็
รักษาศีล8ได้นะโยมนะนั้นทานศีลภาวนาก็เป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นกิริยาแห่งบุญที่เราพุทธศาสนิกชนพึงจัดพึงทำพึงสร้างแล้วก็พัฒนาตนเองเนี่ยเป็นการสร้างบันไดสวรรค์ทานศีลภาวนาเป็นการสร้างบันไดสวรรค์ให้เกิดมีแก่ตนทานังสกโสปานังทานเป็นบันไดนำไปสู่สวรรค์นั้นสวรรค์มีอยู่6ชั้นเรามีกำลังบุญจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนก็ตามกำลังแห่งบุญอันโยมญาติทั้งหลายก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลไปอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีความสุขจากโลกวันนี้ไปก็มีความสุขในสวรรค์ชั้นต่างๆในบรรดาสวรรค์6ชั้นตามกำลังบุญสวรรค์ชั้นที่1ชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นที่2ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่3ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่4ก็ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่5สวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้วก็สวรรค์ชั้นที่6ก็คือสวรรค์ชั้นปารณิมมิตวสวัสดีสวรรค์6ชั้นเราก็สร้างไปเพื่อจะได้ไปชั้นใดชั้นหนึ่งจากหลังจากที่หมดลมหายใจจากโลกใบนี้ไปโยมก็สบายใจได้ว่าบุญกุศลนั้นไม่ทิ้งเจ้าของบุญก็จะตามเจ้าของไปเปรียบเสมือนเงาติดตามตัวแม้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้เราก็สร้างบุญเราก็ทำบุญอนุโมทนากับโยมลิมหันชนะเขามาให้กำลังใจโยมผาสุกคุณโยมโฉมผาสุกคุณโยมแม่บรรเทาสมรัญใจฝั่งที่วัดอินอนุโมทนาด้วยโยมธนิสาสว่างภพอนุโมทนาด้วยอยู่ทางหนองคายเป็นสมาชิกรายการที่ญาติโยมที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดทุกคนทุกท่านเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีก็ดีแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันกำลังใจก็สำคัญนะโยมนะเราทำบุญส่วนอื่นเราก็ทำไปส่วนกำลังใจที่มีให้คนอื่นมีให้กันและกันเนี่ยก็สำคัญนี่ก็เรียกว่าเราเนี่ยรักษาความดีอย่างสม่ำเสมอทานศีลภาวนาก็เป็นบันไดนำไปสู่สวรรค์แล้วก็ทานศีลภาวนาทานแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นบันไดให้เราเนี่ยไต่ไปถึงซึ่งพระนิพพานเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างบุญเสริมบุญเติมบุญก็มีโอกาสในการที่จะทำให้เราเนี่ยถึงพระนิพพานได้ในภพภูมิใดภูมิหนึ่งนั้นเข้าวัดแต่ละครั้งไปเพื่ออะไรก็ไปเพื่อวัดศักดิ์ศรีวัดสามารถวัดไปเพื่อวัดศรัทธาวัดสามารถวัดบารมีวัดศักดิ์ศรีแล้วก็วัดศักดิ์สิทธิ์นั้นวัดศรัทธาเนี่ยเป็นการวัดความเชื่อมั่นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของเราพุทธบริษัทว่าศรัทธายังตั้งมั่นหรือศรัทธาเริ่มคลอนแคลนเป็นศรัทธาเลื่อนเปื้อนหรือว่าศรัทธาที่ยกระดับหรือเป็นศรัทธาที่ตกระดับศรัทธายกระดับนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาแปลว่าอะไรศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อเชื่อเรื่องอะไรจึงจะถูกต้องเราก็เชื่อตามหลักความเชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หนึ่งเชื่อเรื่องกรรมนี่สำคัญนะโยมนะเชื่อเรื่องกรรมสำคัญมากคนเราถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วเนี่ยมักจะทำอกุศลกรรมทำสิ่งที่ไม่ดีได้ตลอดเลยเพราะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมว่ากรรมที่ทำไปแล้วจะให้ผลในภพภูมินี้หรือในภพภูมิต่อไปเนี่ยเราที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันอย่างสุขสบายเพราะเราเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามสร้างแต่คุณงามความดีสร้างกรรมดีไว้เยอะๆอยู่จะได้มีคนรักแม้ยามตายจากก็จะมีคนอะไรนั้นศรัทธาเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมสัตว์โลกเนี่ย
ก็อยู่ในกรรมเป็นไปตามกรรมต่อมาผลของกรรมคำว่าผลของกรรมเนี่ยคนเราทำอย่างไรเราก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นทำดีก็เสวยความสุขทำชั่วก็เสวยความทุกข์นี่ก็เรียกว่าผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีสางนางไม้หรือว่าใครต่างๆไม่สามารถที่จะนำความดีความชั่วมาให้ตัวเราได้ดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทำทั้งนั้นนั้นความดีที่เราทำจงรักษาไว้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความดีขึ้นในสังคมตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างความดีอยู่เรื่อยๆจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยพลาดจากหลายๆอย่างนะถ้าเราไม่ประมาทเราก็อยู่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนจะไม่นอนทุกข์เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติต่อไปก็อาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็เป็นได้เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาหรือเป็นพรหมก็ว่ากันไปนั้นต้องเชื่อผลของกรรมภาษาพระเรียกว่าวิปากสถาเราท่านทั้งหลายก็ถ้าละอายชั่วกลัวบาปก็อย่าไปทำความชั่วเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีชีวิตเราจะมีความสุขต่อมาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนกรรมมัฏฐกตาสถาหรือว่ากรรมที่เราทำมันเป็นสมบัติของเราทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าทำดีก็เป็นกุศลกรรมเราทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเราได้รับพลังแห่งบุญตรงนั้นได้รับพลังแห่งบุญได้รับกุศลได้รับความดีเพราะเราเชื่อในเรื่องของสัตว์โลกว่ามีกรรมเป็นของตนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นต่อมาก็คือตถาคตโพธิสัตถาเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้านั้นนะโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระปัญญาตรัสรู้หลักคำสอนแล้วก็นำมาประกาศให้เราเนี่ยผู้เป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าวิเวนายสัตว์ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็นำหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่ในสังคมโลกในปัจจุบันญาติโยมถ้าเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักธรรมบทใดบทหนึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราสามารถปฏิบัติได้แม้การฟังธรรมะในขณะนี้ก็ต้องมีคุณธรรมเหมือนกันจึงจะฟังได้อย่างน้อยก็มีขันติความอดทนเริ่มต้นฟังเทศเริ่มต้นของการฟังรายการธรรมะตั้งแต่เวลา10:10 นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่อดทนก็เราก็ฟังไม่ถึงขนาดนี้พออดทนปุ๊บเนี่ยฟังถึงตอนนี้แล้วก็ฟังไปจนจบด้วยนี่เรียกว่าเรามีคุณธรรมแล้วเสริมเติมเต็มนะแล้วก็นำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติอื่นๆคุณธรรมอื่นๆมีมากมายแต่ที่หยิบยกขันติความอดทนนี่ก็เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าโอ้คนเราถ้าไม่มีความอดทนก็ลำบากเนี่ยเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาในช่วงนี้เชื่อว่าแดดร้อนบางถิ่นบางที่ก็ได้รับอานิสงส์ฝนตกเมื่อวันก่อนตอนนี้ไปไหนโยมก็ถามว่าเป็นยังไงในเมืองฝนตกไหมก็บอกโยมก็ตกบ้างเป็นช่วงๆช่วงนี้ก็ยังไม่ตกนะบางวันก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ฝนก็ไม่ตกเรื่องของธรรมชาติคาดการได้ยากแต่ก็ให้กำลังใจญาติโยมที่มีภาระที่ต้องจัดต้องทำวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ส่งลูกหลานไปเรียนเมื่อเช้ากลับจากส่งลูกหลานไปเรียนก็ไปทำงาน
งานอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นงานสุจริตแล้วก็พยายามรู้เท่ารู้ทันถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอย่าไปทุกข์ในชีวิตจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของโลกเนี่ยโลกธรรม8อย่างเนี่ยมันทำให้เราลุ่มหลงทำให้เราอยากได้ใครมีอยากมียศอยากมีตำแหน่งซึ่งจริงๆแล้วในยศตำแหน่งก็เป็นของที่ทุกคนนั้นพึงปรารถนาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อปรารถนาแล้วเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันได้ตามที่เราพึงปรารถนาหรือไม่ก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของเราแต่ละบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกธรรมต้องรู้เท่ารู้ทันโลกธรรมมีแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์ฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคือฝ่ายหนึ่งนี่ฝ่ายชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายขมขื่นนะขมขื่นก็คือชอกช้ำระกำใจใครจะเกษียณอายุงานหรือว่าสูญเสียวัตถุสิ่งของที่เราพึงปรารถนาเนี่ยมันก็มีความทุกข์แต่ถ้าได้มาจิตใจมันก็ฟูจิตใจก็สบายพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของโลกธรรมฝ่ายสุขก็คือได้ลาภเสื่อมได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญลาภยศสรรเสริญเรียกว่าฝ่ายชื่นชมไม่มีใครที่จะไม่ปรารถนาส่วนฝ่ายทุกข์นิยมคือเสื่อมลาภเสื่อมยศแล้วก็มักจะถูกอินทาเนี่ยฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนี่คือโลกธรรมมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันอย่ามียศมีตำแหน่งก็อย่าไปเมายะโสรัฏฐานมัชเชยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศศักดิ์ไม่ใช่เล่าเมาแต่พอดีถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติไม่จีรังยั่งยืนเป็นสมบัติผลัดกันชมเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเราก็อย่าไปทุกข์กับชีวิตมีโอกาสทำดีอื่นๆก็ทำไปยังมีเรี่ยวมีแรงก็ทำหน้าที่ของเราไปนะบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนย่อมแตกต่างกันวัยของคนเรานั้นมีอยู่3วัยวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสรรหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมเมื่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมวันที่27นี่ก็เป็นม.1 28ก็เป็นม.4แต่ละวันก็หลายร้อยชีวิตนักเรียนเยอะก็นำธรรมะไปฝากนักเรียนบัวหลวงวิทยาคม2วันเต็มชื่อว่าผู้ปกครองจะมีความอิ่มใจอุ่นใจที่ลูกหลานได้ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคือใช้เวลา2วันเนี่ยถามว่ามากไหมมันก็ไม่มากถามว่าเด็กๆจะได้อะไรไหมก็ได้ตามที่พอได้วัยตามวัยของเขาแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรพอถึงวันข้างหน้าก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังประสบพบเห็นในปัจจุบันล้วนแล้วแต่เคยได้มีโอกาสรับรู้มาสมัยเป็นเด็กเป็นเยาวชนหลวงพ่อหลวงพี่ไปอบรมถึงโรงเรียนต่างเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ทำหน้าที่ของเราไปถึงวันพระวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้เราก็มีโอกาสเข้าวัดหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จกลับบ้านก็แก้สถานบ้านเรือนเราก็อยู่ตามปกติหรือไปหัวไร่ปลายนาไปทำนาทำไร่ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงต้นข้าวต้นกล้าของญาติโยมเนี่ยถ้าดูในช่วงนี้ก็คงจะทรมานจิตใจของเจ้าของนาเพราะว่ามันแห้งแล้งฝนตกลงมาก็ยังไม่ทั่วถึงแต่ก็คิดว่าคงอีกไม่นานเรื่องของธรรมชาติบทเขาจะมาก็มาจนบางครั้งก็รับไม่ทันเหมือนกันดีไม่ดีนำลูกเห็บมาให้เราอีก
ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วทุกวันนี้นั้นตัวนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเรามีโอกาสพัฒนามีโอกาสสร้างสมเนื่องความดีเมื่อมียศมีตำแหน่งมีคุณงามความดีอะไรต่างๆเราก็เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีได้มีเสื่อมได้มาแล้วก็เสียไปเรื่องปกติธรรมดานั่นเรื่องของศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเป็นศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาที่มีเหตุมีผลศรัทธาที่ไม่หลงงมงายนะเราก็มีศรัทธาไม่คลอนแคลนนั้นมีศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเชื่อมั่นได้ว่าเราทำความดีได้นะทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีเราก็เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงแม้ใครจะมาชักนำให้เราไขว้เขวไปทางใดเราก็ไม่ไขว้เขวมีความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยเรียกว่าศรัทธายกระดับคือศรัทธาที่มีความมั่นคงศรัทธาญาณสัมปยุตเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนแล้วก็เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนของท่าน นอกจากวัดศรัทธาแล้วเนี่ยต่อมาก็คือวัดความสามารถเนี่ยวัดสามารถนี่วัดอย่างไรวัดความสามารถของสมภารเจ้าวาดวัดนั้นว่าท่านมีความสามารถในการที่จะพัฒนาวัดวารามอย่างไรสามารถที่จะทำให้ญาติโยมเนี่ยมีความเจริญด้วยศรัทธามากน้อยเพียงไรนั่นในเรื่องของความสามารถนี่ก็สำคัญหลายๆวัดสมภารเจ้าวาดท่านมีความรู้ความสามารถมากก็พัฒนาวัดได้เร็วแล้วก็ญาติโยมได้ช่วยกันอุปถัมภ์ได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนวัดก็ยิ่งเจริญเร็วทั้งสมภารเจ้าวาดแล้วก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนในเขตบริการวัดนั้นก็เต็มที่กับการพัฒนานี่เรียกว่าวัดความสามารถของสมภารเจ้าวาดแล้วก็วัดความสามารถของญาติของโยมพุทธศาสนิกชนนะผู้เป็นเจ้าของวัดร่วมขั้นโยมก็มีความสำคัญกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะมีญาติมีโยมคอยให้การอุปถัมภ์คอยให้การสนับสนุนแม้การประกอบพิธีปักเขตวิสุงกรรมสีมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดมะขามก็ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติจากโยมครับพอดีพอพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจนแล้วเสร็จนี่คือความสามารถของเราพุทธศาสนิกชนความสามารถของสมภารเจ้าวาดความสามารถของญาติโยมผู้เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้ง4นั่นแหละต่อมาวัดบารมีของพระสงฆ์ในวัดนั้นว่ามีคุณงามความดีพอที่จะให้ญาติโยมเริ่มใสศรัทธาหรือเป็นเนื้อหนาบุญมากน้อยเพียงใดอันนี้คือสิ่งที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเนี่ยพึงทำความเข้าใจวัดบารมีสร้างได้บารมีทุกคนหลายวัดหลวงพ่อท่านมีบารมีมากโยมไปทำบุญเยอะก็พัฒนาได้เร็วสมภารเจ้าวาดบางวัดก็ต้องสร้างบารมีเป็นเจ้าวาดองค์ใหม่ใช้เวลาสร้างบารมีนานพอสมควรกว่าญาติโยมจะเริ่มใส่ศรัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดได้ด้วยการปฏิบัติไม่ได้ปลุกเสกให้กันและกันได้ถ้าปลุกเสกความดีความงามให้กันและกันได้คงจะไม่มีคนชั่วคงจะไม่มีคนติดคุกติดตารางนั่นตัวนี้ให้เราเข้าใจความรู้ความสามารถของเราแต่ละบุคคลย่อมมีความต่างแต่สำหรับเราชาวพุทธเราก็วัดความสามารถด้วยวัดบารมีของวัดของญาติโยมด้วยนะต่อมาก็คือวัดศักดิ์ศรีคำว่าวัดศักดิ์ศรีเป็นยังไงนะ
วัดศักดิ์ศรีเนี่ยขอให้โยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสในการวัดศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็วัดวารามต่างๆที่เราช่วยกันอุปถัมภ์ช่วยกันสร้างเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดก็อาศัยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี่แหละสำคัญอยู่สำคัญอย่างไรก็สำคัญตรงที่ว่าบริษัท4เนี่ยมีความมั่นคงในพระศาสนาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมมีหลักศีล5เป็นหลักในการครองตนทุกคนเมื่อดำรงมั่นอยู่ในหลักศีล5แล้วเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีศีล5เรารักษาได้จะเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่สะเปะสะปะไม่เป็นขี้เหล้าเมายาไม่คนที่บ้าการพนันเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเข้าวัดเข้าวาก็รู้ถึงวิธีการปฏิบัติว่าก็ทำบุญอย่างไรสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างไรเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนทุกท่านพึงวัดไม่เฉพาะแต่ของพระไม่เฉพาะแต่พระไม่เฉพาะแต่ศักดิ์ศรีของพระเท่านั้นโยมก็จะเช่นเดียวกันอยู่วัดวารามใดมีโอกาสทนุบำรุงก็ชื่อว่าเรานั้นได้รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งวานำพาโยมญาติทั้งหลายที่มีศรัทธาให้เข้าวัดเข้าวาร่วมกันใครที่ยังไม่เกิดศรัทธาเราก็ชวนเชิญชวนกันตอนนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้สร้างศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธให้มีความมั่นคงด้วยการเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีทำชีวิตเราให้สดใสต่อมาก็วัดศักดิ์สิทธิ์โยมวัดศักดิ์สิทธิ์ก็คือวัดเป็นปูชนียสถานหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับวัดกวานะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแรงดึงดูดพุทธศาสนิกชนใครบ้างที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าวาดศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรคนเชื่อชวนอะไรคนชอบคนทำตามบอกบุญอะไรก็แล้วแต่โยมมักจะให้ความช่วยเหลือเพราะว่ามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมเริ่มใส่ศรัทธาพูดอะไรมาก็ช่วยเต็มที่นะหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเก่งอันนี้บางวัดนะบางวัดหลวงพ่อพูดไม่เก่งเจ้าวาดพูดไม่เก่งแต่มีพระศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็หลายวัดโยมในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยพระศักดิ์สิทธิ์รู้ว่ามีชื่อมีญาติโยมเคารพนับถือมากพระพุทธรูปก็หลายองค์ที่เขตเมืองเราคือหลวงพ่อโตวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์มีอายุเก่าแก่มา200กว่าปีแล้วหลวงพ่อโตพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่พระโบสถ์วัดกลางตอนนี้ก็มีนอกจากมีหลวงพ่อโตพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีพระพุทธสีหิงจำลองประดิษฐานอยู่ที่วัดเพื่อญาติโยมเนี่ยได้กราบได้ไหว้อันนี้ก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ไม่เฉพาะแต่จังหวัดเราต่างจังหวัดหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบันแหลมหลวงพ่อพระพุทธชินราชนี่ก็รวมแล้วแต่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรามีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเราก็จะเป็นบุคคลที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานศาสนาพุทธของเรานี่เป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่ไม่ส่งเสริมให้คนหลงงมงายไม่ให้คนเขลาเป็นศาสนาที่สอนให้เราฉลาดคนฉลาดย่อมที่จะทำวันเวลาให้มีคุณค่าไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์นั้นเนี่ยในวันธรรมสวนะวันพระวันนี้โยมญาติทั้งหลายก็อย่าลืมไปตอนเช้าก็ไปทำบุญทักบาทมาแล้วเพลก็ทำบุญถวายเพลแล้ว
ภาคค่ำก็อย่าลืมสวดมนต์ภาวนาเพราะเป็นวันพระใหญ่ด้วยหรือจะไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดศิลาทองเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับหลังค่ายอสเนี่ยวัดป่าศิลาทองตอนนี้ก็กำลังเข้าอยู่ปริวัติกรรมได้มาหลายวันเริ่มมาตั้งแต่วันที่25นั้นโยมญาติทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะไปร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่โครงการก็อยู่ประวัติกรรมที่วัดป่าศิลาทองก็ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆค่ายอสนี่แหละก็ไปปฏิบัติธรรมได้หรือไปทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ประวัติกรรมก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเราชาวพุทธเราก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลทำวันพระให้เป็นวันที่ประเสริฐเป็นวันที่เรางดเว้นจากอบายมุขเป็นวันที่เรางดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทำวันพระให้เป็นวันเพาะก็คือเพาะคุณงามความดีเพาะกุศลให้เกิดมีในจริตอัธยาศัยทำวันพระให้เป็นวันเพชรก็คือวันที่มีสติปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะอันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านมรสิทธิ์ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทจำหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการตัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
12: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ UOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
14: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
1: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
15: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
16: แพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ครับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมลกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลพรีสไครบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
17: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

0: กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
3: นายสุภัทรศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพลุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
4: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมาย

0: บริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SIGPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
2: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอ็นริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
6: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์พิเศษครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดหนึ่งในสี่ในแชมป์พิเศษครับคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาคือมีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
5: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้ เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมธินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตน์วรินดาและเมธินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในคอร์ตที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบเฟียเจอร์เรสทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษแล้วระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินักแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
8: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ ช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงยุรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1 กรกฎาคม 2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็ก แต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงค่ะ
1: รายการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกของสัปดาห์กับเราสองคนวันนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตเน้นไปที่การแพทย์นะครับเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์ในดาวเช่นเคยแฟนๆรอกันนะครับจะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์ที่รอมา1สัปดาห์วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับส่วนวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนคุณสุวิทย์สมนัสช่วยควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยประสานงานรับสายโทรศัพท์และทีมนิวมีเดียนะครับก็ได้ดูแลเรื่อง Facebook Live เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ถ่ายทอดดูกันได้แบบเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ให้ความเห็นฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้หมดเลยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระพาให้เพจ Facebook Live ของเราสดใสนะคะ
1: สดใสมาก
0: มีภาพบรรยากาศที่ไหนคะ
1: โอ้โหเป็นดอกไม้นะฮะเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะชอบเป็นพิเศษนะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีดอกไม้ไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าต้องถามพี่สุภาชรินทร์นะครับทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิสวยงามนะครับนี่เขาเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับและกำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงยาวๆนู่นเลยจนถึงต้นฤดูหนาวเลยนะครับทุ่งดอกกระเจียวที่ชวนไปที่นี่ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปีนี้ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตชัยภูมิไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับภายใต้แนวคิดมาทุ่งกระเจียวเที่ยวต่อสุดคุ้มเช็คอินทุกที่รับฟรีของที่ระลึกชัยภูมิก็ทั้งช็อปทั้งชิมพักผ่อนชมสายหมอกเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนใครบอกฤดูฝนเป็นโลซีซั่นนะครับมาทุ่งดอกกระเจียวท่านจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าที่นี่นำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้ำค้างนะฮะ บรรยากาศชุ่มชื่นแบบสายฝนก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นสายหมอกด้วยก็อบล้อมทุ่งดอกกระเจียวเป็นอีกหนึ่งสีสันและองค์ประกอบที่ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของท่านนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ตอนนี้ไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพรั่งกันได้แล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและยังเห็นความงดงามของลานหินธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปด้วยนะครับโดยคุณโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับอนันต์นาคนิยมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิผู้ประกอบการเอกชนต่างๆและประชาชนก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับเปิดพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงามได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับช่วงฤดูฝนไปรับสายฝนสบายๆรับบรรยากาศเย็นๆชุ่มชื้นแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆที่นี
0: ่ค่ะดอกกระเจียวบานนะคะจะบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกๆปีแล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสัมผัสความงามไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวแล
1: ้
0: วก็อุดหนุนสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิรู้ไหมคะว่าดอกกระเจียวเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไร
1: มีชื่อใช่ไหมโอ้โหไม่ทราบเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเช
0: ื่อเห็นไหมคะถ้าเห็นอยู่ในภาพจะสีชมพูสวยๆแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะบางทีก็เป็นสีขาวเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์
1: บัวสวรรค์
0: เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งใครได้ไปเที่ยวไปสัมผัสก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ได้นะคะจะได้เป็นบอกให้บอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ที่หมอกสวยๆนะคะหมอกทำให้ดูสดชื่น
1: ใช่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคือถ้าเป็นทุ่งแล้วอยู่ในทุ่งหญ้าร้อนๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าเป็นหมอกแบบนี้มันก็จะมีความสวยงามและให้ความรู้สึกดีอีกแบบนึงเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่หาไม่ได้ที่ไหนนะครับ
0: ตอนนี้เขามีให้มีกางเต็นท์ได้นะคะที่ป่าอุทยาน
1: โอ้ดีจังเลย
0: กรมอุทยานเขาก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวมีบ้านพักของอุทยานให้ด้วยนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสอากาศเริ่มจะหนาวนะมันจะหนาวไหมไม่หนาวหรอกแต่ว่า
1: หนาวฝนอาจจะแบบเย็นฝน
0: อา ากาศดีนะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงที่จะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายนะคะมีการนำมาต่อยอดนะคะปีนี้ก็ใช้แนวคิดหลักนะคะเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลค่ะแนวคิดของการนำจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจนะคะ9โซนที่แสดงศักยภาพของสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยไปกันได้นะคะช่วงเวลาที่เราจะมีการนำทีมของรายการเรานะคะรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.50 MHz แล้วก็ทีมของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทาง 92.5 MHz เนี่ยไปเยี่ยมชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศแล้วก็จัดรายการสดที่นั่น
1: โอ้จัดรายการสดเลยสัมภาษณ์กันสดๆที่นู่นเลย
0: ใช่วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่3
1: ครับ
0: กรกฎาคม
1: ไปกระทบไหลกันได้เนาะต้องบอกนี
0: ้เป็นแฟนรายการก็ไปที่ไปเที่ยวงานได้แล้วก็ไปพบบรรยากาศที่นั่นนะคะงานในวันนั้นนะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สะท้อนถึงศักยภาพของการนำทุนภูมิปัญญาแล้วก็หลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้7เสาหลักภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะแล้วก็9โซนที่นำให้ทุกท่านไปพบกับบรรยากาศนะคะโซนแรกก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมสมุนไพรล้ำสมัยโซนที่2ก็คือจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบเกษตรกรสู่โรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปโซนที่3ค่ะนำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สมุนไพรไทยโซนที่4แสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโซนที่5แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะโซนที่6ก็คือผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นบำบัดโซนที่7บริการให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จและก็เวทีจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระดับโลกค่ะโซนที่8เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสมุนไพรเพื่อการดูแลเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นปีแรกนะคะปีนี
1: ้
0: คนเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ไปหาสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ได้และโซนสุดท้ายค่ะเป็นเวทีกลางนะคะรวมทุกมิติของสมุนไพรองค์ความรู้นวัตกรรมเศรษฐกิจมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมการบรรยายกว่า50ท่านไปกันได้ค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะสนใจหาข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเว็บไซต์ Nature Expo Nature คุณวนาชัยอ่านให้ฟังหน่อย Herb นะ Herb ใช่ไหมคะ
1: อ่านยากนะฮะเพราะว่าไม่มีความหมายเนาะ
0: Expo
1: อ๋อ NAT แล้วก็ Herb คือมันเป็นคำที่แบบไม่มีความหมาย NAT ก่อนเลย NAT แล้วค่อยมา Herb ที่แปลว่าแล้วก็ Expo นะ Herb ที่แปลว่าสมุนไพรเนี่ย HERB แล้วก็ตามด้วย Expo คือมหกรรม Herb แต่ NAT ข้างหน้าไม่แน่ใจหมายความว่ายังไงทำไมต้อง NAT
0: ก็เราเสิร์ชว่าสมุนไพรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็น่าจะหาได้เนาะไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ไปดูโซนต่างๆว่าอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ให้เวลาสำหรับการเดินทั้งวันเลยล่ะหลายวันก็ได
1: ้กว้างขวางมากมีหลายบูธรวมไว้ซึ่งผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะสินค้าในนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยทุกวงจรเลยครบวงจรเลยนะฮะก็ผมไปมาปีที่แล้วก็ถือได้ว่าได้ของติดไม้ติดมือแบบโอ้โหครบถ้วน
0: ปีนี้ก็เราจะได้ไปในวันที่เราไปจัดรายการสดนี่แหละ
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมแล้วนะครับมาคุยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะแต่ที่ท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะปีนี้อาจารย์จะได้ไปงานมหกรรมสมุนไพรไหมคะ
2: อีกงานไม่ได
1: ้เป็นแฟนผิดหวังเลย
0: อาจารย์ก็เป็นหนึ่งนะคะที่เป็นผู้รู้นะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีจดหมายมาถามปัญหาสุขภาพด้วยมีคุณจันทร์ค่ะแดงสง่านนทบุรีค่ะส ส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองดาสีจันทร์ค่ะสายมูลยโสธรเป็นดอกมะลิค่ะคุณประสงค์คุณประสงค์พงพูนบอกว่าดิฉันประสงค์พงพูนอายุ78ปีอยู่เพชรบุรีบอกบ้านเลขที่มาเสร็จท่ายางเพชรบุรีส่งดอกมะลิปลอดภัยไม่มียาให้คุณหมอทำยาฟังคุณหมออยู่ประจำจึงส่งมาให้คุณหมอถ้าคุณหมอได้รับแล้วช่วยบอกดิฉันด้วยได้รับแล้วนะคะคุณประสงค์พงพูนได้รับมาเรียบร้อยแล้วเป็นดอกมะลิขอบคุณค่ะของคุณเบญจวรรณขันธิพลค่ะส่งเป็นดอกมะลิแห้งไม่ฉีดยาปลูกเองที่บ้านปราศจากสารพิษค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณทองสุขค่ะคุณทองสุขบุตรดีวงจากม่วง30จังหวัดอุบลบอกไม่สบายส่งมาช้าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเลยช้ามะลิปลูกเองที่รั้วบ้านส่งมาร่วมบุญก็ขอบคุณอย่างมากค่ะของหลวงตาค่ะหลวงตามงคลศรีสุพรรณวัดป่าเทพนิมิตธรรมาเรืองนกทายยโสธรค่ะส่งราชภูใบบรเพชรหนังสือสวดมนต์มาให้ได้อ่านจดหมายของหลวงตาแล้วนะคะเรื่องของข้อกระดูกแล้วก็อาการต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ส่งยาไปให้แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงก็คงได้คุยกับหลวงตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือสวดมนต์ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านบอกมีพุทธคุณมากช่วยปกป้องอันตรายต่างๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่หลวงตาส่งมาให้อันนี้เป็นของคุณอีกอันนึงของคุณนวลจันทร์ค่ะอยู่กทม.ค่ะบอกว่าดิฉันอายุดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลจันทร์อายุ51ปีอยู่กทม.ได้ฟังรายการเรื่องโรคที่ฉันเป็นแล้วอาการเหมือนที่คุยในรายการไปพบหมอโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น IBS ซึ่งได้ค่ะยามาทานรักษาอยู่3ปีแล้วไม่หายปัจจุบันได้ยาคลายเครียดมาเพิ่มอีกก็ไม่หายดิฉันขอไปตรวจโรคอื่นๆหมอไม่ตรวจให้ก็กังวลหมอเลยให้ยาคลายเครียดมาอีกเคยได้ยินว่าถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอาการของมะเร็งลำไส้เลยกังวลอยากทราบว่ามีลมในท้องมากๆเข้าห้องน้ำนอกบ้านไม่ได้เลยอายคนเพราะผายลมดังมากเลยต้องพยายามอยู่แต่บ้านหรือไปไหนใกล้ๆบ้านเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียมาเกิด3ปีมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ไหมคะควรกินยาอะไรดีหรือจะไปหาที่คลินิกก็ได้ค่ะมีวันอื่นไหมคะนอกจากวันอังคารดิฉันพอจ่ายค่ารักษาได้และไม่อยากรอนานๆขอบคุณคุณหมอและรายการดีๆแบบนี้นะคะช่วยคนได้เยอะเป็นบุญจริงๆจัดรายการไปนานๆนะคะแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะจากคุณนวลจันทร์คลินิกวันอื่นมีค่ะเป็นคลินิกตามปกติค่ะเรามาคลินิกวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาเปิดอยู่ที่เดียวค่ะที่เอ็กซอยเพชรเกษม68ภาวะลักคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างแต่วันอื่นก็เป็นมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกก่อนส่วนอีกที่หนึ่งอยู่ซอยสุขุมวิท66ทับ1อัคนาทาซ่าอยู่ห้องที่8ค่ะเปิดทุกวันปิดวันอังคารค่ะเพราะทุกคนต้องมารวมกันอยู่ทีนี้ความกังวลของคุณนวลจันทร์เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆโรคที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่เนี่ย IBS แน่แล้วล่ะลำไส้แปรปรวนใช่แล้วแต่อยากให้คุณนวลจันทร์แยกข้อมูลเพราะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาคลายเครียดมาเพราะว่ายิ่งเครียดมากเท่าไหร่ปัญหายิ่งตามมามากเท่านั้นเพราะว่าอาการโรคเหล่านี้มันเกิดจากพันธุกรรมก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้สภาพจิตใจก็ได้แล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทระบบฮอร์โมนสารเคมีต่างๆที่เกิดในร่างกายเราก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ที่มันไวไปแล้วก็ถ่ายที่มันช้าไปแล้วก็ท้องผูกอะไรแบบนี้แต่โรคนี้มีจุดสังเกตค่ะโรคท้องผูกสลับท้องเสียเกิดในโรคลำไส้แปรปรวนที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่ก็เป็นได้และทุกคนก็สามารถจะเป็นได้เหมือนกันเพียงแต่แยกให้ออกว่าคุณนวลจันทร์มีอาการซีดไหมมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมเช่นถ่ายดำหรือหรือดีถ่ายเป็นเลือดสดอันนี้เราสังเกตดูส่วนมีไข้ไหมมีไข้ตัวลุมบ่อยๆหรือเปล่าท้องเดินแบบต่อเนื่องยาวนานหรือว่าท้องผูกแบบเนื้อรังยาวนานหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำหนักของคุณนวลจันทร์ลดลงหรือเปล่าแล้วข้อสังเกตที่ทำให้เราแยกออกได้ง่ายที่สุดก็คือเวลาคุณนวลจันทร์หลับไปแล้วถ้าคุณนวลจันทร์เป็นโรคนี้นะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนใน IBS เนี่ยหลับไปแล้วคุณนวลจันทร์จะไม่ลุกมาปวดท้อง จะไม่ลุกมาถ่ายตอนกลางคืนอีกสำหรับโรคนี้นะคะถ้าเราได้ผ่อนคลายหลับไปแล้วทุกอย่างสบายผ่อนคลายแล้วไม่ปวดท้องไม่มีลมในท้องและไม่ลุกขึ้นมาถ่ายตอนกลางดึกหลังจากที่เราหลับไปแล้วอันนี้คืออาการของโรคนี้ชัดเจนถ้ายังลุกขึ้นมาตอนกลางคืนอีกเอานี้เรากลับไปดูซิว่าประวัติของเราเนี่ยครอบครัวเรามีใครเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ในครอบครัวหรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าเราเริ่มมีอาการครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มีอาการป่วยลำไส้เนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกแต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อกี้บอกอายุ51เป็นมา3ปีเขาแสดงว่าเป็นก่อนอายุ50แล้วก็คุณนวลจันทร์ไม่ได้พูดถึงอาการของถ่ายเป็นเลือดหรือว่ากลางคืนลุกขึ้นมาถ่ายอีกเนี่ยลองไปตัดสินใจดูไปดูไปแยกอาการออกก่อนหลังจากแยกอาการได้แล้วก็สบายใจได้อย่าเครียดเพราะโรคนี้มีความวิตกกังวลเนี่ยเข้าเป็นองค์ประกอบทำให้อาการโรคนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ออกกำลังกายฝึกสมาธิสวดมนต์โยคะอะไรก็ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นต้นเหตุทำให้กำเริบพวกนมอาหารเผ็ดจัดของทอดของมันแอลกอฮอล์ชากาแฟอะไรพวกนี้เราก็กินแต่น้อยๆกินแต่พออิ่มแล้วกินบ่อยๆก็ได้เพื่อลดอาการหลีกเลี่ยงอาการลมในท้องเยอะๆหลีกเลี่ยงพวกเราจำเป็นความเครียดเนี่ยเราพยายามอย่าพยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราท้องผูกเราก็กินอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นหน่อยก็จะได้เกิดอาการขับถ่ายได้เป็นปกติแต่ของคุณนวลจันทร์เนี่ยเป็นท้องผูกสลับท้องเสียเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับลำไส้ที่เคลื่อนไหวตัวช้าเคลื่อนไหวตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำด้วยให้เพียงพอต่อระบบร่างกายเพราะถ้าเราถ่ายมากเราก็จะเสียน้ำมากถ้าท้องผูกก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ช้าทานน้ำไปก็ทำให้เกิดการขับถ่ายไม่แข็งมากเกินไปก็จะทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติที่แน่ๆตอนนี้คุณนวลจันทร์หยุดความวิตกกังวลแล้วลองไปดูซิว่าหลังเที่ยงคืนหลังจากที่เราหลับไปแล้วเราลุกขึ้นมาปวดท้องหรือถ่ายหลังจากที่เราหลับไปแล้วหรือเปล่ามีอาการน้ำหนักลดไหมมีภาวะซีดไหมมีไข้ลุมๆอะไรพวกนี้มีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่าพวกนี้เป็นตัวตัดสินใจแล้วก็ถ้าอยากตรวจจริงๆเนี่ยในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลรับเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็ต้องมีคิวมีการตรวจก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยแล้วก็เห็นใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ภาครัฐต้องรองรับด้วยถ้าคุณนนจันทร์พอมีกำลังทรัพย์ก็ลองไปตรวจโรงพยาบาลของเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วคุณนวลจันทร์จะได้สบายใจนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่างนี้ถ้ากับคุณนวลจันทร์เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยก็หมักตัวอยู่แต่ในบ้านก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกนะกิจกรรมอะไรสบายๆทำแล้วให้ผ่อนคลายก็จะช่วยได้มากนะคะก็ขอให้คุณนวลจันทร์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์เย็นๆใจไม่ต้องเครียดมากนะคะเราจะได้ผ่อนคลายลงโรคจะได้เบาลงนะคะก็ขอบคุณคุณนันจันทร์ที่จดหมายมาถามค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะเรียบร้อยไหมคะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะผ่านไปกับโรคที่หลายคนเป็นเพราะความเครียดเนาะแล้วความเครียดนี่ทำให้เกิดโรคหลายๆโรคนะคะอาจารย
1: ์เป็นเชื่อมโยงลำไส้ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์อารมณ์ต่างๆกับลำไส้เราเนี่ย
0: ลำไส้
2: แค่เราเครียดมากๆเนี่ยค่ะกดในกระเพาะก็เกินแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: โรคกระเพาะก็กำเริบได้แล้ว
1: บางคนตอนเครียด
0: บางคนก็เป็นกรดไหลย้อนก็มีเรื่องของความเครียดด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะหลายๆโรคเลยเกิดจากความเครียดพยายามผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมอะไรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมันสบายนะคะไม่งั้นก็จะต้องเกิดโรคขึ้นนะไม่รู้ตัวพอเครียดไม่รู้ตัว
1: โอ้โหถ้าตัดเครียดไปได้นี่ตัดโรคได้เยอะเลยนะแทบจะทั้งหมดเลยมั้งเพราะว่าโรคต่างๆก็ที่มาที่ไปอ
2: ะไรพวกนี้อีกปวดหัวเรื้อรังไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ความดันเบาหวานไขมันอะไรนี่มันก็มีส่วนหมดนะอาจารย
0: ์
2: เบาหวานความเครียดถ้ามีความเครียดมากๆค่าน้ำตาลขึ้นนะคะ
0: อ๋อนั่นน่ะสิทุกอย่างเลย
2: ใช่ค่ะความดันก็ขึ้นค่ะ
1: ช
0: ่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นโรคนั้นอยู่แล้วเกิดความเครียดขึ้นมาจะทำให้โรคนั้นอาการมากขึ้นเป็นตามไปด้วยนะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ขอให้แฟนรายการฟังแล้วก็ทำใจให้สบายเนาะแล้วเรื่องร่างกายก็เจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที
1: ่
0: เราต้องเผชิญแล้วแต่ว่าอย่าได้เครียดแล้วก็ทำให้โรคนั้นได้ผ่อนคลายลงนะคะอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มากขึ้นนะคะค่ะเอาเปิดสายดีกว่านะคะ
1: ครับผมวันนี้เบอร์โทรศัพท์022769718นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้ตอนนี้นะครับเปิดสายแล้วนะครับสายว่างโทรมาพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวปรึกษาปัญหาสุขภาพในทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ค่ะใครที่มีเวลาเปิดทาง Facebook Live ก็ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้แต่ว่าต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะเราจะได้ถามอาจารย์ให้อาจารย์ก็จะตอบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องซักถามเพิ่มเติมเนี่ยอย่างโทรศัพท์มาเนี่ยมีแต่คนรอสายเนาะ
1: ใช่ๆ นะ มีสายเดียวนี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรพยายามกันหน่อยตอนนี้สายแรกมาแล้วครับคุณไพเราะจากจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณไพเราะ
3: สวัสดีค่ะค่ะคือแม่ค่ะชื่อไพเราะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกสาวโทรมาให้เพราะว่า
0: คุณแม่ไพเราะค่ะ
3: ค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ75ปีมีโรคประจำตัวกระดูกพรุนแล้วก็เกล็ดเลือดสูง2โรคนี้นะคะทีนี้ก็รับประทานยาก็ของในกลุ่มนี้แหละแต่แม่เขาอยากจะถามคุณหมอว่าจะมีสมุนไพรอะไรไหมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการหรือว่ารักษาโรคกระดูกพรุนได้บ้างอะค่ะ
4: โรคกระดูกพรุนด้วยอายุ75ปีอะค่ะมันก็ยากค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารสมุนไพร

0: เอาแค่ตอนเช้าๆแล้วก็ตอนแดดร่มๆตอนเย็นๆโชว์สันหน้าแข้งออกไปหน่อยโชว์แขนออกไปหน่อยเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีดีมันก็จะไปจับแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมารวมกันแล้วกลายเป็นมวลกระดูกก็ตรงนั้นอ่ะที่มวลร่างกายเรียงพอทำได้อยู
1: ่
0: ก็ต้องโดนแดดด้วยบางคนไม่พาคุณแม่มาโดนแสงแดดในยามเช้าเลยอย่างเงี้ยก็จะลำบากหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
2: หลักสูตรอะไรจะหน่อยไหม
1: ทานเป็นอาหารอะไรบ้างคะ
2: คุณหมอก็แนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารก็ไม่มีสมุนไพร
0: พวกงาพวกลูกเดือยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่เป็นเยอะเลยพอแล้วก
1: ็
2: ค่ะพอดีแม่เขาเป็นแฟนรายการคุณหมออะค่ะเหมือนเขาจัง
0: ขอบพระคุณค่ะคุณแม
2: ่ทีนี้เหมือนเขาแบบเหมือนได้ความรู้มาว่ามีอะไรนะบอลเพชรเหรอบอลเพชรหรือว่าบอลเพชรหรือเพชรสังฆาตอะไรเนี่ยล่ะค่ะที่จะช่วยรักษากระดูกคุณไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่า
0: คือในเพชรสังฆาตเขาเป็นงานวิจัยค่ะเขาเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ดูแลเรื่องของหลอดเลือดดูแลเรื่องของมวลกระดูกได้แต่ว่าพออายุเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของสภาพได้แต่ถามว่ารับประทานได้ไหมเนี่ยรับประทานได้ก็เลือกเจ้าดีๆหน่อยเลือกที่เขาทำที่ห้องดี
2: ๆแล้วสามารถทานกับยาที่แม่เขาทานได้ไหมคะเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนอะไรพวกนี
0: ้ส่วนใหญ่เราให้ทานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
2: อ๋อห่างจากตัวยาที่ทานอยู่
0: ใช่ค่ะทั้งยาแผนปัจจุบันกับยาไทยห่างกันสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ
1: ค่ะ
2: สมมติว่าทดลองทานเนี่ยตัวเพชรสังฆาตเราสามารถทานต่อเนื่องได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทานสักระยะ3วัน7วันแล้วหยุดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ระยะ3วัน7วันเพชรสังฆาตยังออกสรรพคุณไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ต้องทานต่อเนื่อง
2: อ๋อตอนคือจะไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมแบบเราทานสักเป็นเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือห้ามเอามาชงน้ำดื่มบางคนทำเองแล้วเอาเพชรสังฆาตมาทำเป็นผงตำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผงแล้วไปชงน้ำดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าเพชรสังฆาตมันมีผลึกออกซาเลตมันก็จะกัดหนามพวกหนามผลึกพวกเนี้ยมันจะตามลิ้นตามคอเรา มันก็จะเหมือนกับการใส่ไม่เหมือนการใส่แคปซูล บางคนเอาไปห่อในกล้วยไปกดในกล้วยบางคนไปห่อด้วยใบเมี่ยงพอไอ้เจ้าผลึกตัวเนี้ยผลึกออกซาเลตตัวเนี้ยมันโดนกรดในกระเพาะอาหารแล้วผลึกพวกนี้ก็จะหายไปเขาก็เลยพยายามใส่แคปซูลปั้นเป็นลูกกลอนอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันไปโดนน้ำลายหรือสัมผัสช่องปากเราโดยตรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่แฟนหลายท่านจะไม่เข้าใจก็อยู่ดีๆคิดว่าเอาหนาทำได้ก็มาหั่นเอาไปคั่วแล้วก็ตำใส่เครื่องโถปั่นแล้วชงน้ำกินไม่ได้นะคะ
2: เป็นแคปซ
0: ู
2: ล
1: เป็นแคปซ
2: ู
1: ล
0: ใช่ค่ะแคปซูลหรือลูกกลอนแต่แนะนำเป็นแคปซูลละค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องทำเองนะคะ
2: ตัวนี้มีอีกคำถามนึงค่ะคือแม่เขาจะมีโรคเป็ดเลือดสูงก็จะทานยาพวกกลุ่มแอสไพรินอะไร
0: นิดละลายริ่มเลือด
2: ค่ะตัวนี้แล้วก็ไฮดรอกซียูเรียไฮดรอกซียูเรียตัวนี้ก็ทำได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ทานได้ค่ะเราก็จะห้ามในพวกประเภทยาบางชนิดที่ผู้ป่วยกินยาละลายริ่มเลือดแล้วจะกินยาตัวนี้เพิ่มก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกกลุ่มยาร้อนพวกพริกไทยใส่แคปซูลก็อาจจะทำให้ยาเนี้ยออกฤทธิ์ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยค่ะออกฤทธิ์ฉูดฉาดเกินไปหรือไปกินยาเย็นเกินไปก็จะไปต้านตัวยาละลายริ่มเลือดก็ทำให้เกิดการละลายริ่มเลือดทำงานไม่ได้อีกแต่ที่สังฆาตเขาอยู่นอกเงื่อนไขนั้นก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็กินตามข้างกระปุกด้วยข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะอย่ากินเกินกว่านั้นค่ะ
2: อ๋อค่ะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูแล้วก็หายี่ห้อที่มันดีๆล่
0: ะ
2: มาลอง
0: หางาดำบดนะคะแล้วก็ชงน้ำดื่มกับนมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะก็ช่วยได้อย่างนึงลูกเดือยต้มเปื่อยๆโรยด้วยงาดำที่บดแล้วก็ช่วยได้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างมวลกระดูกได้เหมือนกันค่ะ
1: ลองดูนะคะ

0: นะคะโดนแดดด้วย
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
2: ได้ค่ะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไพเราะขอให้ดีขึ้นนะคะ
3: รักมากนะฮะ
1: ถามคำถามเปิดสายต่อนะคะ
3: ครับผม0227697118นะครับ0227697118น่าจะมีเวลาก่อนจะเบรกกันหนึ่งสายนะครับ
1: คำถามคล้ายๆกันค่ะอาจารย์คะคุณพรชัยถามมาบอกว่าคุณแม่อายุ85ปีมีโรคประจำตัวก็คือกระดูกพรุนแล้วก็บางขับถ่ายไม่ปกติโดยเฉพาะท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันให้ทานผลไม้ก็ไม่ค่อยได้ผลมีสมุนไพรใดที่ช่วยได้บ้างคะ
0: คือตัวส่วนใหญ่กระดูกพรุนคุณหมอก็จะให้แคลเซียมมา
1: ค่ะ
0: คุณหมอจะให้แคลเซียมมาแล้วผลข้างเคียงของแคลเซียมก็คือท้องผูก
1: ค่ะ
0: ก็คือท้องผูกเพราะฉะนั้นเรากินยาถ่ายเนี่ยกินยาถ่ายมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างในบางยี่ห้
1: อ
0: แต่เราสามารถดูกากใยอะค่ะเพิ่มกากใยเพิ่มผักใบเขียวพวกนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ค
0: ือเรากินแต่ยาถ่ายแต่ว่าอาหารเราไม่มีกากใยมันก็ไม่ถ่ายนะคะต้องเอาตัวอาหารที่มีกากใยปัดให้คุณแม่รับประทานด้วยก็จะช่วยได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
1: เขาถามว่านอกจากผักที่เราต้องกินเป็นกากใยแล้วมีผลไม้ด้วยช่วยได้ไหมคะ
0: ผลไม้ก็ช่วยได้ค่ะผลไม้พวกกลุ่มมะละกอพวกแก้วมังกรหรือพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
1: ค่ะก็แคลเซียมทำให้ท้องผูกเน
3: า
1: ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วครับ
0: ผลข้างเคียงของมันค่ะ
3: สุกันดาจากโคราชสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะดิฉันอยากเรียนถามอาจารย์ถ้าเป็นไขมันอุดตันในท้องน้ำตานะคะคุณหมอก็จะผ่าแต่นี่ดิฉันก็เลยไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกแนวโน้มจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นวิษดวงในจมูกได
0: ้เดี๋ยวก่อนคุณสุกันดาเป็นอะไรนะคะ
4: ไขมันอุดตันในท้องน้ำตาค่ะ
0: อ๋อโอเคครับไขมันอุดตันที่ท่อน้ำตาคุณหมอก็จะผ่า
4: ค่ะแต่นี่ดิฉันไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นไอ้ผลิตฤทธิ์สีดวงในจมูกค่ะ
0: คือโรคนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวประมาณหัวตาเราจะเริ่มมีอาการบวมๆขึ้นมานะคะบวมหรือยังคะ
4: ยังค่ะ
1: ยังไม่บวมค่ะ
0: ไม่ได้ยิน
1: ยังไม่บวมค่ะ
4: โอ้ยังไม่บวม
0: ค่ะแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงล่ะคะ
4: โอ้ไม่อยากผ่าไม่อยากผ่าค่ะ
0: มันไม่ได้ผ่ามันไม่ได้ผ่าใหญ่นะคะมันเป็นผ่าเล็ก
1: ๆ
4: คุณหมอบอกว่าจะต้องเอาของแข็งนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านซ้ายพอดีฉันเป็นด้านขวาถูกไหมคะอันนี้อนาคตยันถามว่าอนาคตมันจะเป็นฤทธิ์ดวงจมูกไหมคุณหมอบอกว่ามีโอกาส
0: ใช่ค่ะเพราะ
4: มีอยาก
0: ค่ะมันเป็นท่อร่วมค่ะถ้าเราโรคนี้เนี่ยจริงๆคนที่มีภาวะน้ำตาไหลผิดปกติเนี่ยนอกจากท่อน้ำตาอุดตันแล้วเนี่ยมันยังกระตุ้นให้เกิดขนตาเราเกด้วยนะคะต้องคอยระมัดระวังด้วย
1: ขนตาเลยนะคะอาจารย
0: ์ขนตามันจะเกค่ะพอเข้าใจครับมันจะไม่อยู่ในทรงเดิมมันจะแทงม้วนกลับเข้าไปในตาเราอีกเขาเรียกขนตาเก
1: ขนตาเ
0: กค่ะใช่มันไม่ตรงค่ะมันจะม้วนกลับมาใหม่เพราะว่ามันเริ่มจะมีถุงน้ำตาลจะเริ่มอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นมันก็จะโตขึ้นมันก็จะไปบังคับทำให้ขนตาเราเริ่มเก
4: มันจะโค้งเข้าไปข้างในแทนที่มันจะออกมาข้างนอกถูกไหมคะขนตา
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตัดไปทิ้งไว้ถุงน้ำตาเราก็จะเริ่มอักเสบ
1: อาจารย์แนะนำให้ผ่าไหมคะ
0: แนะนำให้ผ่าค่ะ
1: อ๋อ
0: แต่ว่ากลัวใช่ไหมเราพูดถึงเอาระแยงเข้าจมูกเราก็กลัวใช่แต่ค
4: ุ
0: ณหมอเขาก็จะวางยาให้เรา
4: วางยาสลบค่ะ
1: ใ
0: ช่ค่ะเขาไม่ให้เราฟื้นรู้สึกตัวละค่ะเราฟื้นมาอีกทีนึงเขาก็เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
4: หมอก็บอกว่าคิดใหญ่เลยใช้เวลาประมาณ2-3 ชั่วโมงมันไม่เหมือนโรคไอ้โตเนื้อโตกระจุกนะ
0: คะใช่ค่ะใช่เพราะมันต้องผ่าส่วนเข้าไปด้านใน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะตอนนี้2-3 วันแรกนี้จะเลือดออกทางจมูกหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่เอา
0: ใช่ค่ะ
4: ไอ้น้ำเย็นประคบเข็มประคบ
0: ส่งได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ให้ยาแก้ปวดให้อะไรเรามาด้วย
4: ไอ้นี้ดิฉันถามว่าเนี่ยเราจะเป็น นิติโยมจมูกไม่หมอบอกมีโอกาสดิฉันก็เลยโยมให้น้ำตามันไหลดีกว่าจะให้เลือดมันไหลในอนาคตอย่างนี้หากตัดสินใจว่ามีโอกาส
0: คือในอนาคตมันมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเป็นโรคอื่นๆได้
1: อ
0: ีกเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบถ้าเราไม่ทำวันหนึ่งเราก็ต้องทำคือยังไงสุกันคุณสุกันดาเลี่ยงลำบากเพราะว่าต่อไปถุงน้ำตามันจะเริ่มอักเสบแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนขึ้นที่บริเวณหัวตาถุงน้ำตาเริ่มอักเสบคราวนี้เราจะอยู่ในสถานะทนไม่ไหวทีนี้ต้องรอให้มันลดการอักเสบแล้วก็ผ่าอีกมันสุดท้ายเราก็จะเลี่ยงลำบาก
4: คือเราไอ้ตรงนี้ถ้าเรารักษาด้วยสมุนไพรมีวิธีไหมคะที่ว่าจะยับยั้งไอ้ตรงนี้นะฮะที่จะไม่ให้มันขยายตัวหรือรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างนี้ฮะอยากจะเรียนถามคุณหมอตรงนี้ฮะ
0: เข้าใจคุณสุกันดานะคะทีนี้มันแค่ชะลอเฉยๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเราสามารถพอหายาได้แต่พอมันถึงขนาดที่ว่าจำเป็นต้องผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็โพรงข้างในมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยมันก็จะรักษาลำบากแล้วก็จะปิดโอกาสคุณสุกันดาในการที่จะรักษาให้ถูกต้องด้วย
4: สรุปแล้วคือแนะนำให้ผ่าอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ผ่าค่ะแนะนำให้ผ่าเพราะต่อไปถุงน้ำตาจะเริ่มอักเสบคุณสุกันดาจะยิ่งหนักไปกว่านี้
4: อ
0: ีก
4: น้ำตามันก็จะไหลมากกว่าเก่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: น้ำตาไหลมากเลยค่ะเชื้อโรคเข้าไปเกิดการอักเสบของถุงน้ำตาเนี่ยมันจะพบตุ่มนูนๆตรงหัวตานี่แหละพอเราใช้นิ้วกดตรงหัวตาบางทีมีหนองไหลออกมาในตาเลยพอกดออกมาหนองไหลออกมาไอ้ตุ่มนูนก็ยุบลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมานูนเหมือนเดิมอีก
4: เหมือนตาเปย์ที่คุณโบราณที่เขากินกันสมัยก่อนเขาเรียกตาเปย์อย่างนั้นถูกไหมฮะไอ้ที่นูน
0: ก็สมัยก่อนบางคนเขาบอกมันปวดแดงร้อนไข้สีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวถุงน้ำตาอักเสบเราก็จะกดออกมามีหนองไหลออกมาที่ตาเราเดี๋ยวตาติดเชื้อต่อไปอีก
1: เสี่ยงกับการติดเชื้อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะ
0: ยังไม่รับผลตาที่จะเกเข้าไปทิ่มตาขาวเราอีก
1: โอเคค่ะ
4: ตอนนี้ก็หมอก็บอกว่าให้เอายามาโยดทุก3-4เดือนก็ไปเจอคุณหมอแต่ถ้ามันดูแรงกว่าเก่าก็ไปก่อนได้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คุณสุกันดาคุณหมอยังไม่นัดผ่าเพียงแต่บอกว่าจะผ่าใช่ไหมคะ
4: ค่ะก็ลงคิวไว้6เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้พอถึงคิวเราปรากฏว่าไปนอนให้น้ำเกลือวันที่28เดือนที่แล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าแล้วปรากฏว่ามีเด็กคลอดก่อนกำหนดมาเซ็งคิวไปถึงตาก็ไม่เปิดหมอก็เลยต้องรับเคสไอเด็กก่อนถูกไหมฮะดิฉันก็เลยไม่ได้ผ่าถามว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทีนี้ก็หลังจากนั้นมาเนี่ยดิฉันก็ไปพบหมออีกรอบนึงหลังจากนั้นอาทิตย์นึงไปถามว่าถ้าไม่ผ่าอนาคตมันจะบอดไหมคุณหมอก็บอกไม่บอดเพียงแต่ว่ามันเกิดความรำคาญ
0: ใช่ค่ะไม่บอดแน่นอนค่ะ
4: อันนี้ไอเราก็ไอคำว่ารำคาญนี่ค่ะจริงไม่ให้ดูแดดดูลมต้องใส่เป็นกันแดดตลอดโดนแอร์ก็ไม่ได้พัดล
1: ม
4: ก็ไม่ได้ยิ่งมันร้อนใช่ไหมฮะเราก็อยากโดนความเย็นมั่งมันก็ไม่ได้เลยคุณอยู่ประธรรมชาติ
0: อย่างนี้ไหมคุณสู่กันดาอยู่โคราชใช่ปะ
1: อยู่โคราชค่ะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่ถ้าไม่ผิดก็จะเป็นวันที่5หรือวันที่เท่าเสาร์อาทิตย์ที่10เดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงนะคะ
1: วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เดือนกรกฎาค่ะวันที่11ค่ะวันที่11 12กรกฎา18 19 25 26จะอยู่ที่ขอนแก่น
1: ช่วงเดือนกรกฎา
0: พอแต่ถ้าคุณหมอนัดผ่าขอให้ผ่าเลยนะคะแต่ถ้าระหว่างที่รอคุณหมอรอคิวคุณหมอเนี่ยเราสามารถให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบเนี่ยแล้วก็ยาต้านบางชนิดอ่ะให้ได้ก่อนแต่เราก็ให้ยาในท่อร่วมเหมือนกันท่อร่วมนี้ก็คือเวลาเราหยอดตาก็ลงคอเวลาเราหยอดจมูกก็ลงค
1: อ
0: เวลาเราหยอดหูก็ลงคอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าท่อร่วมนั่นแหละค่ะที่คุณหมอก็บอกมีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่ไหมมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถุงน้ำตาอักเสบมันจะเกิดหนองมันก็สามารถติดเชื้อในท่อร่วมได้ทั้งหมดก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยแต่ว่าถ้าระหว่างรอคิวคุณหมอไปพบก่อนแล้วพอชะลอได้ก่อนแต่ยังแนะนำให้ผ่าอยู่ดีค่ะ
1: ค่ะอยู่โคราชไปขอนแก่นได้ไหมคะ
4: วันที่11ใช่ไหมคะ11กรกฎาค
0: ม11ใช่ค่ะเดือนกรกฎา
4: คม11เสาร์อาทิตย์ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะไปโรงพยาบาลขอนแก่นไปหาคุณหมอ
0: ใช
4: ่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเวลาไหนคะ
0: ไปที่ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมองมาฝั่งตรงข้ามจะเขียนคำว่าสถานีวิจัยจะเขียนว่าสถานีวิจัยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเราอยู่ที่อาคารนั้นค่ะเราอยู่ที่อาคารนั้นเฉพาะ
4: ช่วงเช้า
0: อาทิตย์เสาร์ช่วงเช้าเสาร
4: ์
0: จนถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามโมง
1: เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
0: เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยู่ตรงคณะสาธารณสุข
4: ศึกษาค่ะ
0: ค่ะตรงฝั่งลานจอดรถแล้วมองฝั่งตรงข้ามมาแค่ข้ามถนนนิดเดียวเองถนนแค่2เลนข้ามถนนนิดนึงก็จะเห็น
4: ไปถามหาอาจารย์พยายามหาอาจารย
0: ์ถามหาศูนย์แพทย์แผนไทยสถานีวิจัยศูนย์แพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร
1: ์
4: ชื่ออาจารย์อะไรสักตัวอาจารย์เนตดาว
1: อาจารย์เนตดาวค
0: ่
1: ะ
0: ใช
4: ่
0: ค่ะแต่เข้าไปหาไปหาต้องไปหาที่นี่นะคะอย่าไปที่โรงพยาบาลนะไปหาตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกันจะมองเห็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยอยู่เราอยู่ในสถานีวิจัยนะคะแล้วก็ถึงจะถามหาอาจารย์เนตดาวได้นะคะ
4: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะก็จะมีคนอยู่เยอะไปหมดเลยค่ะตรงนั้นจะมองเห็นคนเข้าไปรักษาเยอะ
4: ค่ะ
0: เขาจะรักษาทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
1: ตรวจก่อน
4: ไปตรงไปให้การตรวจก่อนเป็นไทย
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะให้ยามาเลยมียาสำเร็จรูปเรียบร้อยเราไม่ต้องมานั่งทำเอง
4: อย่างของที่ท่านอาจารย์พอบอกได้ไหมคะเขาคร่าวว่าจะเป็นยาตัวไหนคะ
1: ต้องตรวจก่อน
0: ต้องตรวจก่อนค่ะ
3: ไปก่อนนะครับ
1: ไปก่อนเนาะเดี๋ยว
3: ต้องไปพบอาจารย์กัน
4: ไปอ๋อ
3: ต้อง
4: ให้เบื้องต้นให้อาจารย์ตรวจก่อน
3: ครับผม
4: อาจารย์ใบมะตูมแบบโบราณเนี่ยอาจารย์เอาใบแห้งดูใบสดเขาเรียกหมัดหมาดเอาทั้งรากทั้งต้นหรือว่าเอาทุกส่วนเลย
0: คือใบมะตูมที่เราใช้ใบขนาดกลางค่ะไม่แก่ไม่อ่อนใบไม่แก่ไม่อ่อนแล้วทำให้แห้งส่วนรากเนี่ยเราใช้รากส่วนปลายสุดไม่ต้องรากใหญ่ค่ะรากส่วนปลายสุดของรากนะของต้นมะตูมเราใช้ส่วนปลายของรากค่ะ
4: ลำต้นค่ะ
0: ไม่ต้องไปเอาต้นใหญ่ไม่ต้องเอารากใหญ่ๆค่ะ
4: ต้นที่เอาเนาะลำต้นโอเคใบ
0: เราใช้รากกับใช้ใบค่ะใช่ค่ะ
1: ถือโอกาสไปหาอาจารย์ด้วย
4: ค่ะค่ะนั่นน่ะที่กำลังใช้ให้เขาตัดเพราะมันโดนสายไฟค่ะไอ้มะตูมโบราณนะคะ
0: คุณ
4: ครูคุณครู
1: ค่ะไว้ไปพบอาจารย์นะคะ
4: ค่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: พี่สุกัญญา
0: ขอบคุณค่ะสุกัญญา
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ช่วงที่2นะครับของทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะครับโทรกันมาได้022769718นะครับ022769718คำถาม Facebook ล่าสุดนั้นมีคำถามว่า
1: สุดที่นี่
0: ครับผมถามว่ามียาสมุนไพรอะไรที่ช่วยละลายเสมหะให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงครับอาจารย์ผู้ป่วยอายุ94ปียังทานอาหารและดื่มน้ำทางปากได้อยู
2: ่คือยาละลายเสมหะที่ดีก็คือน้ำสะอาดนั่นแหละค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการเข้มข้นของเสมหะได้แต่ว่าถ้าอยากให้ละลายดีตัวนี้แผนปัจจุบันก็มีนะคะก็ง่ายรับประทานง่ายดีแต่ของแผนไทยก็มีของแผนไทยจะใช้ชะเอ
1: ม
2: จะใช้ชะเอมน้ำผึ้งมะนาว
1: น้ำผึ้งมะนาว
2: ค่ะชะเอมน้ำผึ้งมะนาวก็คือเราก็จะต้องเอาชะเอมเทศอะค่ะชะเอมเทศเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาสัก15 กรัมค่ะมาสัก15 กรัมพอได้15 กรัมแล้วแบ่งครึ่งเก็บไปทำ2 ครั้งแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ2 ลิตรต้มให้ชะเอมนั่นอะออกรสชาติปลาแล่มหลังจากนั้นเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไปเลยแล้วพอเวลาเราจะใช้เราก็เอาน้ำผึ้งที่สะอาดนะคะต้องบอกก่อนนะต้องน้ำผึ้งที่สะอาดนะน้ำผึ้งที่เขาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาน้ำของชะเอมนะน้ำผึ้งน้ำมา1 แก้วกาแฟก็ได้ค่ะน้ำผึ้งประมาณ1 ช้อนชาคนให้ละลายใส่เกลือเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นบีบมะนาวบีบมะนาวยาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆปลาแล่มก็จะเป็นยาละลายเสมหะที่ดีตัวนึงบีบมะนาวใส่ลงไปให้ออกรสของมะนาวแล้วก็ควรบีบมะนาวขณะที่น้ำเย็นๆด้วยนะคะไม่ใช่ต้องไปอุ่นให้ร้อนไม่เอานะเพราะว่ามะนาวถ้าโดนความร้อนวิตามินซีในมะนาวก็จะหายไปควรจะบีบมะนาวในขณะที
1: ่
2: น้ำเย็นๆอยู่แล้วก็รอให้อุณหภูมิปกติหลังจากนั้นค่อยๆจิบก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นร้อนค่อยๆจิบไปเรื่อย
1: ๆ
2: ก็จะค่อยๆลดเสมหะขับเสมหะออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยได้นะคะ
0: ครับมีสายมานะครับคุณประจินจากจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะจากอาจารย์ทั้งสองสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะอยากจะถามคุณหมอเรื่องเวลาตอนเช้าเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาแล้วมาดัดหลังเนี่ยแล้วค่อยจะหน้ามืดนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะเป็นทุกครั้งเลยค่ะ
2: ลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วมาดัดหลังเหรอคะ
3: ค่ะ
2: ดัดหลังหมายความว่าเงยหน้าขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
3: เงยค่ะ
2: โอเคค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะปกติเวลาที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณประจิมอายุเท่าไหร่คะ
3: 72ค่ะ
1: โอ้โห
2: เสียงสาวจังเลยเสียงสาวมาก
1: เสียงสาว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราตื่นจากที่นอนมาแล้วนั่งสักพักหนึ่งก่อนค่ะใจเย็นๆหลังจากนั้นนั่งได้สักพักค่อยๆ ยืนค่ะแล้วลดกิริยาอาการก็คือการเงยคอจนสุดการเงยคอจนสุดเนี่ยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงเพราะเราพอเราเริ่มอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะกระดูกคออะไรพวกนี้ค่ะมันเริ่มมีปัญหาเราก็พยายามการแหงนคอจนสุดเนี่ยในผู้สูงอายุเราก็ห้ามอยู่แล้วใจเย็นๆแล้วก็ถ้าอยากทำจริงๆต้องค่อยๆทำทีละนิดในองศาที่เรารับได้แล้วก็ระวังเรื่องของความดันในยามเช้ามีความดันปกติอยู่ไหมคะ
3: เป็นความดันสูงค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยงั้นก็ยิ่งระวังหน่อยค่ะเพราะว่าความดันก็จะขึ้นในช่วงเช้าด้วยถึงเราทานยาความดันก็จะขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะมีความดันขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นการเหงนคอจนสุดก็หลีกเลี่ยงท่านี้ไปนะคะถ้าอยากจะบิดหลังบิดเอวทำช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องทำเร็วนะคะเพราะว่ากระดูกหลังเราก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยพอเราอายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะน้อยลงแล้วก็การประคองกระดูกหลังก็จะไม่ค่อยดีทำช้าๆค่อยๆบิดเอี้ยวตัวใจเย็นๆแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเหงนคอจนสุดไปข้างหลังนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ
3: ค่ะยังว่าเป็นเทปคำที่ไรก็หน้ามืดทุกทีต้องหาที่ยึดทุกทีเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: มันเกี่ยวกับอะไรเนาะยินนึกอยากจะถามคุณหมอมาหลายวันแล้ว
2: ค่ะแล้วก็กระดูกคอด้วยค่ะรอดมาได้ก็ดีแล้วใจเย็นๆนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณที่เจนต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัส
3: ดีค่ะ
1: โอ้ยเสียงใสที
0: เด
1: ีย
0: ว
1: เสีย
2: งใสเลยค่ะ
1: แสดงว่าลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะดัดหลัง
0: เป็นประจำสม่ำเสมอ
1: ท่าที่ดัดเนี่ยมันดันเงยมากเงยหน้า
2: เงยองศาจนสุด
1: เงยมากไปอาจจะ
2: มีปัญหาในผู้สูงอายุค
1: ่
2: ะ
1: ช้าๆต้องทำอะไรช้าๆ
0: คร
1: ับ อาจจะทำได้แต่ว่าอย่าเงยสุดใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่อยๆไป
1: ค่อยๆไป
2: ค่อยๆไปค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้วัดความดันเช้ากับเย็นเพื่อให้ดูความดันของเราเป็นยังไงบ้างบางคนตื่นมายาความดันยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาเลยค่ะเหวี่ยงออกกำลังกายเลยยังไงดูยาความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
1: มีคุณยาย่าใจดีบอกว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อเวลายกของหนักค่ะเพราะว่าทำให้ปวดพยายามไม่ยกของหนักแต่ก็ลืมตัว
2: ส่วนใหญ่ตัวยาที่คลายกล้ามเนื้อลักษณะมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตคือเถาวัลย์เปรียงค่ะ
1: เถาวัลย์เปรียงค่ะ
2: ใช่ค่ะเถาวัลย์เปรียงแต่เถาวัลย์เปรียงเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตการกินอาจจะต้องดูบางท่านอาจจะมีปัญหาแสบกระเพาะอาหารก็กินหลังอาหารก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแค่บรรเทานะคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์
0: คุณแป๋วจากหนองคายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณแป๋วคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋ว
2: สวัสดีค่ะ
4: ยุคตอนนี้ไปยุคก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋วว่าไงคะคุณแป๋ว
0: เดี๋ยวไปผ่อนวิทยุอยู
1: ่ค่ะคุยทางโทรศัพท์เลยค่ะ
4: ค่ะคือว่าอยากจะรบกวนถามอาจารย์นิดาว่าการที่เป็นโรคผังผืดเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรคะ
2: ผังผืดที่ไหนคะ
4: คะ
2: ผังผืดที่ไหนคะตอนนี
1: ้เป็นผังผืดที่ไหนคะ
4: คืออยากทราบค่ะ
1: บริเวณไหนคะมือหรือว่าแขนขา
4: เคยไปผ่าตัดมาหลายปีแล้วผ่าตัดหลังน่ะ
1: หลังเหรอ
4: หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากนะแต่ว่าอย่างนี้แต่ก็หลายปีมาแล้วล่ะค่ะวันนี้มันก็จะมีอาการชาอาการมือเราเวลาเรากำมือเราแบออกอะไรนี่มันเป็นกำยากอะไรแบยากเนี่ย
1: มือ
2: ที่ไปผ่าที่ไปผ่านี่คือทั้งหลังทั้งมือด้วยหรือเปล่าคะ
4: ตอนผ่านะไม่ได้ผ่าที่มือนะคะผ่าแต่ที่หลังเดี๋ยวได้หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากเลยนะไปอย่างนี้มันฉันเลยอยากทราบว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นโรคหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคะมียา
2: ค่ะโรคของผืดในแผนไทยก็มีค่ะแต่ว่าคนไข้น่าจะทำยากเราเรียกแผนไทยเราเรียกผังผืดว่ากิโลมากังมันเป็นหนึ่งในคำศัพท์เรียกกิโลมากังก็คือแปลว่าผังผืดนั่นแหละยาก็ถือว่าทำยากพอสมควรแต่ว่าต้องเป็นยาผงด้วยเพราะต้องโดนน้ำลายผังผืดเนี่ยอย่างในกรณีเราเป็นแผลค่ะเราเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเกิดแผลเป็นเหมือนกับเราผ่าอะไรก็แล้วแต่แผลเป็นนั่นก็กลายเป็นผังผืดเหมือนกันมันก็ยิ่งผ่ามากเท่าไหร่ผังผืดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องปกติอย่างตามข้อมือเราเนี่ยค่ะเราใช้งานมันมากหรือเกิดการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าผังผืดจะเกิดไม่ได้ผังผืดตามอุโมงค์ข้อมือผังผืดตามร่างกายเราก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนที่ผ่าตัดคลอดบ่อยๆก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันคนที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผ่าครั้งแรกก็เกิดผังผืดเหมือนกันเพียงแต่ผังผืดของเราแต่ละคนดันสร้างไม่เหมือนกันแล้วแต่ปกติของร่างกายที่เป็นผู้สร้างค่ะ
4: มันละลายมียาละลายมั้ยคะผังผืด
2: ไม่ค่ะการกินยาเนี่ยเหมือนกับพอเลือดหล่อเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรร่างกายมันก็เกิดผังผืดขึ้นยาที่เราให้กินน่ะเราเรียกกิโลมากังหรือเรื่องยาของผังผืดเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเลือดเข้าไปในระบบให้เกิดการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นยาก็จะอบร้อนๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่พอผู้สูงอายุที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผังผืดก็จะยิ่งเพิ่มก็มากขึ้นตามการผ่าตัดแต่ละครั้งไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ
4: เคยผ่าตัดหลัง2ครั้ง
2: ค่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ผังผืดคนนี้อาจจะขึ้นน้อยหน่อยผังผืดของคุณแต๋วอาจจะขึ้นมากกว่าปกติร่างกายมันผู้ผลิตผู้สร้างก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่การกายภาพด้วยค่ะการกายภาพหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเหยียดยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ลดอาการผังผืดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
4: ทำให้เราเหยียดยืดมือไม่ออกมันก็ต้องเกี่ยวกับผังผืดใช
2: ่
4: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะผังผืดเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทจะถูกเส้นประสาทมือค่ะถูกผังผืดมันรัดมันก็เลยทำให้เรานะมีปัญหาเราบางคนนะเริ่มมีผังผืดแล้วเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ตัวเองคือถ้าเราทำท่าพนมมือใช่ไหมเหมือนเราทำท่าพนมมือแต่กลับกันเราเหมือนทำท่าพนมมือแต่เราเอาหลังมือค่ะมาแตะกันแล้วก็ทิ่มลงดินทิ่มลงพื้นนะคะเอาสองมือมาหลังมือเนี่ยมาทำท่าประกบกันแล้วก็ทิ่มลงพื้นนับ1 ถึง 60 วิต้องเอาลงพื้นนะคะต้องชี้ลงพื้นแล้วก็ทำอยู่นับ1บางคนนับแค่30ก็ชามือแล้วค่ะมันก็สามารถทดสอบได้ว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงข้อมือเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงข้อมือที่ถูกผังผืดรัดเราก็ใช้ลูกประคบช่วยใช้น้ำมันนวดช่วยค่อยๆช่วยช่วยนวดบริเวณอุโมงข้อมือแล้วก็ค่อยๆประคบไปเรื่อยๆจนออกกระทั่งปลายนิ้วแล้วก็คนที่มีภาวะอุโมงข้อมือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทำงานข้อมือเวลางอกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าบิดผ้าเปิดลูกบิดอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาทำลำบากไปหมดเราต้องเริ่มจากอุโมงข้อมือก็คือเริ่มจากลูกประคบก่อนประคบ
4: ล
2: ูกจากอุโมงข้อมือ
4: ตั้งแต่ปัดยาใช่ไหมคะ
2: อะไรนะคะ
4: ลูกประคบแล้วก็นวดไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เดี๋ยวนี้ในแพทย์แผนไทยค่ะเขามีการนวดเรื่องของผังผืดรัดข้อมือพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบค่อยๆประคบบริเวณข้อมือแล้วก็อุ้งมือแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกปลายนิ้วมือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บิดงอตำยืดเช่นบิดผ้าอย่างเงี้ยเราเลี่ยงไปก่อนเปิดลูกบิดกวาดบ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ไปก่อนเพื่อให้เกิดการพักไม่งั้นเราจะปวดมากและปวดเนี่ยก็จะปวดจากนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางครึ่งนึงของนิ้วนาง
1: นะคะคุณแป
4: ไหนคะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแป๋ว
0: คุณครับ
1: โทรมาจากหนองคายเลยนะคะต้องไปดูแลเรื่องของอุโมงค์ใช่ไหมคะอุโมงค์ข้อมือนะคะอาจารย์
2: ก็ผ่าตัดหลังเยอะด้วยก็ทำให้มีผังผืดเพิ่มด้วย
0: เกี่ยวข้องกับหลังยังไงครับอาจารย
2: ์ก็หลังเวลาข้อกระดูกที่เรามีปัญหาคุณหมอก็ผ่าตัดข้อกระดูกหลังเรานี่แหละจะเสริมอะไรก็แล้วแต่เช่นหมอนปิ้นหรืออะไรพวกนี้เวลาหลังจากผ่าตัดแล้วมันก็เกิดรอยแผลเป็นเป็นเรื่องปกติที่จะมีผังผืดเพียงแต่การกายภาพหลังจากที่เราผ่าค่ะที่คุณหมอให้กายภาพเราต้องกายภาพตามที่คุณหมอบอกเพื่อทำให้เกิดการเหยียดยืดของมวลกล้ามเนื
1: ้อ
2: มันก็จะช่วยได้ส่วนนึงเลยค
1: ่ะค่ะคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์ตอบสั้นๆค่ะคุณอํานวยถามว่ากระเจี๊ยบแดงใบมีประโยชน์ไหมคะ
2: ก็เอาไปแกงได้เปรี้ยวๆดีค่ะทำแกงส้มก็อร่อยค่ะทำให้ระบายแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณกันนิดถามว่าโดนขอบกระทะร้อนลวกนอกจากว่านหางจระเข้แล้วมีสมุนไพรตัวไหนอื่นมั้ยคะ
2: อันดับแรกที่โดนว่านหางจระที่โดนกระทะลวกก็น้ำแข็งก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยว่านหางจระเข้ถูกแล้วค่ะที่ใช้ว่านหางจระเข้
1: ไม่มีตัวอื่นนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
1: ตัวนี้แค่นั้นนะคะอาจารย์แนะนำเรื่องของการเดินทางไปที่คลินิกวันพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: คลินิกเปิดปกติค่ะที่คลินิกสานกุศลซอยเพชรเกษม68
1: ค
2: ่ะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้านี่แหละค่ะบางแคลงสถานีบางแคแล้วก็ไปฝั่งตรงข้างก็จะเจอเพชรเกษม68เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปก็ได้ใครอยู่ปากซอยก็ตรงเข้าไปบอกไปคลินิกการแพทย์แผนไทยถาวระมาอยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นคลินิกสาวรักการแพทย์แผนไทยวงเล็บข้างล่างว่าแน่ดาวก็เข้าไปได้เลยเป็นกำแพงสีขาวยาวๆค่ะเข้าไปในรั้วกำแพงนั่นแหละค่ะก
1: ็
2: จะพบหมอได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่วนจะไปที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสสตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร์ราผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
11: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
14: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
13: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
14: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
13: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
14: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
13: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
14: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได้
13: ผ่า
14: ไกลแล่ไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
15: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
16: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
15: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
16: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
15: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
16: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
15: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
16: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
15: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
16: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
17: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
18: เศรษฐกิจไทยพัฒนาถ้าเรารู้จักใช้ค่าพลังงานท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายดิฉันขอแจ้งรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทศรีสะเกษ16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการจากสวทกรุงเทพ18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 45 นาทีรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการสารวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงเวลาของรายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาขณะนี้14 นาฬิกา 14 นาทีท่านผู้ฟังต่อไปขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนุ่งขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกัน

0: ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงคลื่นมาได้กับ FM 100.5 MHz นะและติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาไลฟ์ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะมาสู่ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามในเรื่องราวของสารคดีวิทยุนะคะเป็นเรื่องนะคะเมื่อเสียงปืนเงียบลงค่ะซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการความไม่สงบบริเวณชายแดนกัมพูชานะคะผ่านมุมมองของผู้สูญเสียครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ค่ะตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะและการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาสังคมค่ะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: คุณน้องเราอยู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆเพียร์จ่าเลิกไหมไม่เพียร์นะ
2: จ่าเลิกอยู่ไหนยังไม่อยู่ยังไม่มายังไม่มาสองบ้าสองอีกครั้งนึง
3: หลังการประทะที่ยืดเยื้อนานกว่า21วันในเดือนธันวาคม

0: ป่าคนหนึ่งจะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเธอจัดเตรียมอาหารจุดธูปใส่บาตรและใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ภายในวัดผู้คนในชุมชนเรียกเธอว่าแม่อุ่นคลังประโคนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นเพียงแม่คนหนึ่งที่เฝ้ารอลูกชายกลับบ้านเหมือนแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ลูกชายของเธอชื่อจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนทหารไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเนิน350ในช่วงเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่คนส่วนใหญ่กำลังวิ่งหนีจากอันตรายเขากลับวิ่งเข้าหามันเพราะหน้าที่ของทหารคือการยืนอยู่ข้างหน้าเพื่อให้คนข้างหลังได้ปลอดภัยและในวันนั้นเขาไม่ได้กลับบ้าน
1: เพียรจะเลิกไหมไม่เพียร
2: จะเลิกอยู่ไหน
3: ถ้าได้ร่างมาก็แม่ก็สบายใจอันนี้ร่างลูกของแม่มันก็อยู่ตากแดดตากฝนมาหลายวันแล้วก็
4: แม่ต้องเข้มแข็ง
5: ตรงแม่เนาะ
4: ต้องเข้มแข็ง
3: รู้แต่มันทำยากเหลือเกินลูกเอ้ยการสูญเสียแต่ละชีวิตมันไม่ใช่น้อยเลยลูก
0: แม่อุ่นยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ร่างของลูกชายเดินทางกลับถึงบ้านผู้คนจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เหนือพิธีศพเสียงสวดพระอภิธรรมดังสลับกับเสียงสะอื้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครลืมคือในวันที่กำลังส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายเสียงปืนจากแนวชายแดนยังดังมาเป็นระยะสงครามยังไม่จบแม้แต่ในงานศพของผู้เสียสละจากสงครามทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังแม่อุ่นสะดุ้งทุกครั้งที่มีข่าวการปะทะน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความสูญเสียครั้งนั้นไม่ได้จบลงพร้อมพิธีศพแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้เป็นแม่ทุกลมหายใจ
3: ได้ยินเสียงปืนมาเป็นไหนแล้วได้ยินเสียงปืนแล้วมันห่วงพวกทหารที่อยู่ทางโน้นขออย่าได้เป็นเหมือนลูกแม่เลยครับขอให้เขาใจชนะกลับมาสู่อ้อมอกของแม่เขานี่แหละมันทำใจได้ไม่ได้ตรงนี้แหละหดหูมากถ้าได้ยินเสียงปืนนะไม่อยากให้ได้รับเหมือนครอบครัวของแม่เลยหัวอกของแม่เลยมันจะขาดกันทุกคนแหละ
0: ไม่มีใครทำให้ความคิดถึงหายไปได้ไม่มีใครนำลูกชายกลับคืนมาได้แต่มีผู้คนจำนวนมากพยายามช่วยให้แม่คนหนึ่งไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดเพียงลำพังหลังการสูญเสียหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวคลังประโคนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์การดูแลสภาพจิตใจการเยี่ยมบ้านการติดตามความเป็นอยู่และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดดร.ปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการเยียวยาอาจไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือด้านการเงินแต่คือการดูแลหัวใจของผู้สูญเสียเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณค่าและมีความหวัง
6: ว่าราชการจังหวัดท่านก็กำชับให้พมจ.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลครอบครัวตั้งแต่วันแรกที่เรารู้เลยว่าเกิดการสูญเสียนะคะทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่แล้วก็ตอนนั้นยังหาศพไม่เจอนะคะช่วงนั้นเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตจิตใจจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ละนะคะว่าในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราจะซัพพอร์ตให้ครอบครัวเนี้ยใช้ชีวิตต่อได้อย่างไรเราก็มีทั้งเรื่องของการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าในช่วงที่ยังไม่ทราบข่าวคราวยังไม่ได้พบร่างเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องเงินสงเคราะห์ไปก่อนเลยให้คุณแม่ให้ครอบครัวได้มีเงินติดมือนะคะเพราะว่าแขกก็มาเยี่ยมเยอะอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงเรื่องการดูแลเด็กลูกสาว2คนของจ่าเริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในเรื่องของระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของเงินของมูลนิธิราชประชานะคะตอนนี้เสนอไปแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนอกจากนั้นในวาระสำคัญต่างๆเช่นที่ผ่านมานะคะช่วงวันเด็กเรารู้แล้วว่าน้องสองคนนี้ก็เสียคุณพ่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพระท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการมาเลยว่าให้ทางพมเนี่ยพาน้องไปร่วมงานวันเด็กนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสำคัญกับสำหรับจิตใจเด็กนะคะอันนี้ต้องดูทั้งมิติเรื่องของเงินทุนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสภาพจิตใจด้วยก็ประคับประคองกันอยู่แล้วก็ส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาฉะนั้นบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านประสงค์ที่จะมีกุฏิเล็กๆนะคะ

0: ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายท่านเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังดำเนินไปตามนั้นแล้วนะคะ
1: นอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่คอยประคับประคองให้แม่อุ่นสามารถกลับมายิ้มได้ยังมีถ้อยคำให้กำลังใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลั่งไหลมาถึงครอบครัวคลังประโคนอย่างไม่ขาดสาย
2: สาธุกำลังใจพี่น้องเขาหลั่งไหลมาเพื่อให้กำลังใจลูกที่เป็นจ่าทหารที่เข้าไร่รับใช้ชาติก็สมบูรณ์แบบแล้วแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้อยู่จุดนี้ได้รับใช้พื้นแผ่นดินไทยของเราให้มีสงบสุขได้ค่ะภูมิใจมากค่ะ
1: กำลังใจเล็กๆเหล่านั้นอาจไม่สามารถแทนลูกชายที่จากไปแต่ช่วยยืนยันกับแม่อุ่นว่าเธอไม่ได้ต่อสู้กับความสูญเสียเพียงลำพังขณะเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงรับศพจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนไว้ในพระราชานุเคราะห์ได้กลายเป็นพลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตวันนี้เสียงปืนที่ชายแดนเงียบลงแล้วเด็กๆได้กลับไปเรียนหนังสือชาวบ้านได้กลับไปทำนาตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนแม่อุ่นยังคงเดินเข้าวัดทุกเช้าเหมือนเดิมเธอยังคงคิดถึงลูกยังคงมองภาพถ่ายของเขาทุกวันยังคงร้องไห้ในบางครั้งแต่แตกต่างจากวันแรกตรงที่วันนี้เธอสามารถยิ้มได้บ้างแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วการเยียวยาอาจไม่ได้หมายถึงวันที่เราเลิกร้องไห้แต่หมายถึงวันที่เรายังคงคิดถึงยังรักยังเจ็บปวดแต่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมสงครามอาจทิ้งบาดแผลไว้กับผู้คนแต่ความรักความห่วงใยและกำลังใจจากสังคมกำลังค่อยๆรักษาแผลนั้นทีละน้อยในแต่ละวันสำหรับแม่อุ่นคลังประโคนการสูญเสียลูกชายอาจเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ไปตลอดชีวิตแต่การได้รู้ว่าการเสียสละของลูกยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศคือพลังใจที่ทำให้เธอก้าวเดินต่อไปได้ความรักของแม่ที่ไม่เคยจากไปไหนอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของสงครามใดๆ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 100.5 มันคือติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการเมื่อสักครู่ก็ติดตามในช่วงที่แล้วแต่คดีวิทยุเรียบร้อยแล้วมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กันต่อนะคะกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรนะคะยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวระยาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปสกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อเป็นความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนค่ะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลแบบกล้องจรในจุดเดียวนะคะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและก็การปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะระบบดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการรองรับการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ค่ะการต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตนะคะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีค่ะผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการขอใบรับรองนะกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือว่าสพส14นะฮะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับรองและการขอใบแทนใบรับรองได้ผ่านระบบเดียวกันเลยค่ะทีนี้ค่ะทางสปสเองมีการจัดทำคู่มือในการใช้ระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนนะคะครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการในการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตให้ผู้ดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการค่ะแล้วก็เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะตอนนี้เพื่อเป็นความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประกอบการนะคะและเป็นการลดขั้นตอนในการลดการเดินทางแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการค่ะมาติดตามกันต่อที่ทางรัฐบาลมีการแจ้งนะคะเรื่องการบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพนะคะระบบเบิกจ่ายได้ชัดเจนนะคะกำหนดเกณฑ์อายุเงื่อนไขและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลเรนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีเรียกว่าข้อห่วงกังวลนะเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในเด็กนั้นนะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยจะมีการชี้แจงแล้วนะว่าเรื่องงานในปัจจุบันนะคะเป็นไปตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้ชัดเจนค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายของบริการนะคะก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะคะในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพแล้วก็ยืนยันการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วค่ะสำหรับกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะผู้รับบริการสามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็หาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองสามารถที่จะส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความเชี่ยวชาญกว่าได้นะอันนี้ถือว่าบริการไม่ใช่การแจกยานะไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีคือว่าไม่มีระบบกำกับแต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นนะฮะในขณะโดยในขณะนี้ค่ะทางโปรโตคอลที่บริจาคเนี่ยเขาได้ครอบคลุมเนาะเด็กที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลการบริจาคนะฮะไม่พบผู้ที่เขาเรียกว่ามีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นมาเบิกจ่ายเข้ามานะซึ่งหากมีอายุที่ต่ำกว่า18ปีไม่เข้าเกณฑ์ปฏิบัติอยู่แล้วค่ะซึ่งนางสาวพลเรือนก็เลยบอกเพิ่มเติมนะว่าภายใต้สิทธิ์บัตรทองนะฮะกลุ่มคนข้ามเพศสามารถที่จะรับบริการฮอร์โมนข้ามเพศนะได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดค่ะโดยแพทย์จะมีการเรียกว่ามีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุ
ภาวะสุขภาพเดิมนะคะแล้วก็ผลการตรวจร่างกายเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะสิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่การจ่ายยาเท่านั้นนะแต่เป็นการดูแลแบบครบวงจรค่ะทั้งนี้การบรรจุบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศแล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามกฎของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือว่าข้ามขั้นตอนนะคะอ่ะดูแลข่าวสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงคลื่นมาได้กับ FM 100.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้นะคะในเรื่องของอธิบดีปภก็ยืนยันว่าจะเอาผิดถึงที่สุดในกรณีรับจ้างสอบแทนค่ะก็เร่งขยายผลแล้วค่ะหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบชี้จับพิรุธได้นะหลังผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำคีโมมาหน้าเปลี่ยนนะก่อนตรวจลายมือพบเลยว่าเป็นคนละโครงนะคะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่กระทรวงมหาดไทยค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันประชาสัมพันธ์หรือปภ.ให้สัมภาษณ์อะไรกับกรณีที่จะได้มีการพบเนาะการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.นะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทรานะว่าก็เป็นการอาจจะดำเนินการทางคดีนะตามกฎหมายเลยค่ะแล้วขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมไปถึงกระบวนการรับจ้างสอบด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่ามีการสอบแข่งขันนักราชการของปภ.ซึ่งดำเนินการสอบมาตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสอบครึ่งวันค่ะแล้วก็มีสนามสอบทั้งหมดที่4แห่งนะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกสนามสอบเลยค่ะกำชับให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทุกศูนย์สอบป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบนะระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทรก็สังเกตแล้วว่ามีผู้เข้าสอบรายนี้นะมีใบหน้าที่สูงวัยไม่สอดคล้องกับสภาพไม่รู้ว่าไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยแล้วก็แจ้งมาอย่างตนจึงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมาควบคุมหน้าห้องสอบเลยนะคะไม่ให้บุคคลดังกล่าวนั้นออกไปจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดเลยค่ะผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าไปได้ก็เพียงดีสอ2บีเท่านั้นเลยนะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังสอบเสร็จเนี่ยบุคคลดังกล่าวก็อ้างว่าทำคีโมนะคะก็ทำให้หน้าใบหน้านั้นมันก็เปลี่ยนไปแต่เห็นว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงไปตรวจสอบในเรื่องของลายนิ้วมือนะก็เพราะว่าบุคคลอื่นมาสอบแทนตำรวจจึงได้ควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินความแล้วก็ผู้ดำเนินการสนามสอบก็ดำเนินการเรียกว่าดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะซึ่งท่านอธิบดีปภ.ก็เลยบอกว่าได้ประสานและได้ประสานไปทางตำรวจแล้วก็ให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขยายผลหาต้นตอของกระบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเคยอ้างว่ารับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครเนี่ยนะพร้อมย้ำว่าเรื่องสามแบบเนี้ยจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นจะปล่อยให้เกิดขึ้นทำไม่ได้และปภ.ก็มีการวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะปัจจุบันค่ะบอกว่ามีการยกระดับมาตรการในเรื่องของการสอบนะโดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบนั้นสวมเสื้อยืดสีขาวของกรมนะแล้วก็กางเกงวอร์มรองเท้านี่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็นำสัมภาระออกจากตัวนี้ทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณหรือว่าการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรวจพบนะแล้วก็จับกุมมาหลายครั้งค่ะซึ่งในผู้ต้องหารายเนี่ยเขาบอกว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันหรือไม่เป็นเรื่องในสำนวนที่ตำรวจนั้นต้องดำเนินการต่อนะส่วนจะเป็นกระบวนการหรือไม่นั้นเบื้องต้นค่ะจากการตรวจสอบพบเพียงผู้ต้องหารายเดียวนะและก็ได้เดินตรวจเกือบทุกห้องสอบการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่พบผิดปกติอื่นนะคะขอให้มั่นใจว่าขณะนี้เป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวไม่กระทบผลการสอบของบุคคลเรียกว่าของผู้สมัครรายอื่นค่ะเพราะเราได้มีการเตรียมในเรื่องของระบบสอบและมาตรการป้องกันมาอย่างระกุมทุกขั้นตอนนะพยายามอุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมจับตาแล้วก็เราก็ต้องตั้งใจให้ทำให้มันดีที่สุดนะด้านของนายอันเสดสัมพันธารับประกาศสมหาไทยนั่นก็บอกถึงเรื่องการทุจริตสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของปภ.นะว่าเราต้องตรวจสอบจนถึงต้นตอคนสำคัญแล้วก็ไม่ได้เอาแค่คนที่จับได้ว่ามีความผิดในการกระทำนะแต่ต้องสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครแล้วก็ทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานนะใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจว่ามั่นใจนะเพราะว่าการสอบราชการแทบลักษณะมีการตรวจสอบการท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็แจ้งให้ทางผู้ว่าจังหวัดเนี่ยแจ้งและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเองนะสำหรับผู้เสียหายอย่านิ่งนอนใจค่ะบางทีการคิดว่าไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ค่ะคือการปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะ
ติดตามข่าวสุดท้ายก่อนวันนี้กันนะกับท่านนายกอนุทินท่านก็ไปตรวจพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะไปกำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้ดีดูแลดีๆนะคะหวั่นว่ามันจะเกิดไฟไหม้เพราะว่าเหตุเป็นสถานที่เก็บหลักฐานนะคดีโกงข้อสอบคุณผู้ฟังนะคะแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่อส.เลยนะมาเฝ้าเพิ่มเติมกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยเลยค่ะซึ่งท่านนายกอนุทินนะท่านก็ไปเดินตรวจเดินทางไปตรวจสอบในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลยนะคะโดยที่ท่านก็ไปด้วยตนเองค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 23:20 นาทีเนี่ยก็เพื่อไปติดตามนะมาตรการรักษาความปลอดภัยในการที่จะเก็บรักษาเอกสารและไฟล์นะผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนะหลังรัฐบาลเนี่ยเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ดูความพร้อมในระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงประการควบคุมการเข้าออกของบุคคลค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนะคะและกำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะคือว่าป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่กระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟ้าทุกท่านในช่วงทางค่ะสวัสดีค่ะที่ท่านเร็วดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อใหม่ในโอกาสหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
8: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บเพ ร้องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
10: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
15: ่เท่ากับ2สิลูก
14: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
15: ่4ไงลูก
14: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
15: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
14: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
15: ่อไอ้ยะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
9: ายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับทางเอกชนอีกหนึ่งรายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถลงได้ทันทีด้วยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแทสติ้งเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวม ว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนลุกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
10: ายครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาพ
11: มวลสื่นโฮแซลทุกการเดินทางเที่ยงคางทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวทยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท
12: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
12: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
13: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
0: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมาพบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงสัญญาณให้กับทุกสถานีเลยนะคะในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอีสานตอนล่างค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันมนฤดีลูกอินค่ะ
1: ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะหลากหลายช่องทางค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการรับชมนะคะผ่านการไลฟ์สดณขณะนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรวมไปถึงแฟนรายการที่รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างค่ะ
1: ค่ะโดยเฉพาะศรีสะเกษนะคะ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: ค
1: ่ะทุกท่านนะคะหลายท่านนะคะอาจจะรับฟังรับชมอยู่ต่างจังหวัดค่ะอย่าลืมทักทายเข้ามานะคะว่ามาจากจังหวัดอะไรบ้างและที่จังหวัดท่านตอนนี้เป็นยังไงคะที่ศรีสะเกษรู้สึกว่าจะมีจะใกล้ฝนจะตกแล้วครึ้มขึ้นมันบ่หนองยกเนาะค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายมาได้นะคะ
0: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็แจ้งเตือนหลายจังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีฝนตกหนักค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีจังหวัดศรีสะเกษนะคะจังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลราชธานี
1: สุรินทร์บุรีรัมย์มีไหม
0: ไม่แน่ใจนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะช่วงที่ฝนฟ้าคะนองนะคะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ดูสภาพบ้านเรือนด้วยนะคะแล้วก็กิ่งไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งต้นไม้อาจจะผุอาจจะพังนะคะในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองก็อันตรายเช่นกันก
1: ็
0: อยากให้แจ้งไปถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้เขามาดูแลต้นไม้อาจจะมีการตัดกิ่งไม้ที่ผุที่พังค่ะฝากไว้ด้วยค่ะในเรื่องของการเกิดฝนฟ้าคะนองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็นำข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวนโยบายของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงข่าวในพื้นที่อีสานตอนล่างค่ะนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเรื่องแรกนะคะถือว่าวันนี้ค่ะคุณสุภานีคะก็เป็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อรัฐสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีทั้งหมด3วันค่ะวันนี้วันแรกค่ะวันที่29 30ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะโดยวันนี้ค่ะเวลา 9:00 น.นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่ารัฐบาลจัดทำร่างพรบ.นี้ค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีวงเงินทั้งสิ้น 3.788 ล้านบาทค่ะซึ่งก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำค่ะ2ล้านนะคะขออภัยค่ะรายจ่ายประจำ2ล้าน 786,367.1 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะ
0: รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังเลขกลมๆนะคะประมาณ 71,000 ล้านบาทค่ะรายจ่ายลงทุนนะคะประมาณ 789,000 ล้านบาทและรายจ่ายชำระเงินคืนต้นเงินกู้ประมาณ 151,500 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันค่ะและแก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายค่ะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณฟังค่ะทั้งนี้รัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ให้เม็ดเงินนี้ค่ะไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ค่ะขยับมาที่ข่าวสารในเรื่องที่2ค่ะประเทศไทยของเราค่ะติดอันดับ21ของโลกแล้วก็อันดับที่7ของ
1: 27ค่ะ
0: 27ของโลกนะคะแล้วก็อันดับที่7ของเอเชียค่ะเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ค่ะให้เป็นอันดับที่27ของโลกแล้วก็อันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเปิดกว้างในด้านการดำเนินธุรกิจแล้วก็การลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวค่ะก็มีการประเมินจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะ
1: ค่ะถือได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะมีจุดแข็งจากฐานรากการผลิตที่เข้มแข็งค่ะการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพค่ะและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะส่งผลให้ประเทศไทยของเรานี่ค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านนางสาวละลิตากล่าวเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังคะผลการจัดอันดับดังกล่าวนี่ค่ะสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะภายในปี2028นะคะปีนี้ก็2026อีก2ปีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะอันจะเป็นการช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็มีการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวจากทางส่วนกลางนะคะหนึ่งข่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญเช่นกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งกองทัพบกค่ะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าการปฏิบัติตามแนวชายแดนอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังทางกัมพูชาค่ะได้มีการประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยได้มีการตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามลูกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เองนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเผยแพร่สถานการณ์นะคะแถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยในบริเวณชายแดนค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายนก็อ้างว่าไทยของเราได้มีการตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกรั้มดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์โดยข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะการเบือนดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีราษฎรไทยค่ะพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดหนามและการปรับพื้นที่จึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมิใช่การรุกรั้มดินแดนตามที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ทวงค่ะ
1: ค่ะซึ่งโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็บอกว่ากองทัพบกขอยืนยันค่ะว่าการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยค่ะเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงหยุดจริงที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้มีการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดนะคะและมิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังคะ กองทัพบกก็ขอเรียนว่าค่ะมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นไปตามระบบนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติค่ะเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะโดยทุกขั้นตอนค่ะก็จะกระทำด้วยความรอบคอบนะคะคุณฟังคะและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้กองทัพบกจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาพักกันก่อนนะคะทักทายแฟนรายการที่รับชมผ่านการไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะคุณบรรเทาสำราญใจค่ะแฟนรายการประจำเลยนะคะทักทายมาค่ะว่าสวัสดียามเย็นจ้าน้องสาวหลาทั้งสองในเมืองบุรีรัมย์แดดจ้าเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกแต่ก็ไม่แรงจ้าขอบคุณมากๆนะคะนอกจากทักทายกันแล้วนะคะยังส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาด้วยค่ะ
1: ให้กำลังใจขอบคุณหลายเอื้อยคุณนะเนาะค่ะและคุณอเนกพริกไทยค่ะก็ทักทายมาค่ะคุณ
0: ไหนคะ
1: คุณไหนอีกคะน้องหยกโอ้ค่ะหลายๆท่านหลากหลายท่านนะคะที่ทักทายมาบางทีเราอาจจะทักทายไม่ทั่วถึงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านค่ะ
0: ค่ะก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะผ่านรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ครึ่งหลังก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะอำเภอภูสิงห์ค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังโดยยืนยันเดินหน้าดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ภายใต้แนวคิดคนภูสิงห์ไม่ทิ้งกันค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะเวลาประมาณ 15:00 นในอำเภอภูสิงห์ในบัญชาจันทรงค์มอบหมายให้ปลัดอำเภอภูสิงห์และปลัดประจำตำบลไพรพัฒนาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นายทองเบ้าคำค่ะเจ้าของบ้านนะคะบ้านเลขที่114บ้านโอบังโกหมู่ที่6ตำบลไพรพัฒนาประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านพักหลังดังกล่าวนะคะเป็นบ้านลักษณะครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะสูงประมาณ2ชั้นสูง2ชั้นค่ะคุณฟ้าคะถูกเพลิงเผาวอดเสียหายทั้งหลังแล้วค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเนื่องจากภายในบ้านนี่ค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะประกอบกับโครงสร้างบ้านเป็นไม้ที่มีอายุการใช้งานมานานค่ะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้อำเภอภูสิงห์ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนาเข้าประเมินความเสียหายพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการในทุกๆด้านนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะสะท้อนบทบาทของฝ่ายปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ
0: ค่ะขยับมาที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: นครพนมค่ะขออภัยค่ะโอ้โหของน้องเด็กเป็นบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอเคค่ะขออภัยค่ะคุณฟัง
0: มาบุรีรัมย์ก่อนเนาะ
1: แย่งกันแย่งกัน
0: ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีขึ้นในวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วนะคะเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดอยู่ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดเพื่อที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็วินัยจราจรรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะได้มีความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนตามหลักปลอดภัยรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆในโรงเรียนค่ะหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีก็ให้ความรู้เรื่องของระบบการจัดการสาธารณภัยกฎหมายจราจรทางบกสัญญาณมือป้ายแล้วก็เครื่องหมายจราจรที่สำคัญและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและภาคปฏิบัติค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องหลักความปลอดภัย10ประการการฝึกทักษะการขับค่ะ
1: ค่ะมาจบปิดท้ายที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ฟังคะนครพนมสื่อสารวิถีพุทธทุกวันพระค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะคะจะทำบุญตักบาตรณลานพญาศรีสัตนาคราชค่ะส่งเสริมประเพณีอันดีงามและความสามัคคีของชุมชนค่ะโดยเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ 6:30 นาทีค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะพร้อมด้วยนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

0: สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพระค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสารพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยค่ะตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นการสืบสารวิถีพุทธของวันพระทุกวันพระค่ะของชาวพี่น้องจังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะยังพอมีเวลาอยู่นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับการประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะซึ่งก็เป็นการประกาศฉบับที่4ค่ะเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะซึ่งตั้งแต่วันนี้นะคะ29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนที่ตกหนักในวันนี้ค่ะ29มิถุนายนมีมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีและวันที่1กรกฎาคมเช่นกันนะคะมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีพ่วงไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งวันที่3กรกฎาคมนะคะนอกจาก5จังหวัดที่ได้แจ้งคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะก็เพิ่มเติมก็คือจังหวัดอำนาจเจริญค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกซี่สะสม
0: อ
1: าจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมไปถึงรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางใกล้ใครนะคะอย่าลืมเตรียมร่มไว้ในรถค่ะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะว่าเราไม่รู้นะคะว่าฝนจะตกมาตอนไหนเตรียมให้พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนหรือว่าร่มกันฝนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังรับชมกับสวทยศโสธรเป็นแม่ข่ายนะคะและช่วงต่อไปค่ะขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทลำปางค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันสุภานิโสภาค่ะ
1: ค่ะดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
0: ค่ะลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14

0: นาฬิกาเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเหมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เหมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนท์ให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: เสด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับพระองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปรามไม่มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนกันต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเขานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำพระเจ้าก็เลยคิดว่าเปื่อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะฮักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะจวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮ่อเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม่นว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม่นว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาใสทรงมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์ก่อนมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเขาได้เห็นอย่างไรละอ่อนได้เห็นอย่างไรก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องนึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระศพนี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เฮ้แล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเนอะมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำและก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1 เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2 ประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1 กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5 สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซีย แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเช่นป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแน่นอนว่าก็จะบ๊ายบายเดือนมิถุนายนก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานตัวมาได้เลยอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้นะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ก่อนเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ทักทายมานะครับวันนี้อยู่ที่ไหนรายงานตัวมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ด้วยช่วงเย็นๆแบบนี้พอหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเป็นเวลาเลยบอกเวลาเลยว่า5โมงปั๊บนะฮะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนี่ยายแสงเดือนครับยายติดตามรายการของลูกนะครับขอบพระคุณมากเลยนี่แหละฮะกำลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่พิมพ์ข้อความมาหรือทักทายมาถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจให้กับตัวบอลด้วยแล้วก็ทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวทุกท่านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่นะครับช่างเทคนิคของเราวันนี้คุณทุนชัยคำรอดประสานงานครับรายงานตัวมานะคุณหนึ่งรอรับอยู่แล้วจะดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะครับที่เบอร์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-276-9717แล้วก็ช่วงเย็นนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็พร้อมอยู่แล้ว02-276-9721พี่อาดีข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ติดตามตลอดนะครับทุกเรื่องราวที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาไลฟ์สตรีมมิ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกวันทำให้หน้าของบอลแล้วก็ทีมงานของเราฉากเฉิกไฟเฟยต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคำพีระคุณทองพูนมาแล้วสุวรรณศรีปั๊มน้ำมันอยู่ที่จังหวัดไหนครับรายงานตัวมาได้เลยนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะรายงานตัวมาก็จะขานชื่อออกอากาศหน้าไมค์แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนใจดีกดติดตามแล้วด้วยอย่าลืมใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึงในเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังมาแล้วเนี่ยวันนี้ข่าวเยอะแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้น ในรอบวันโอ้มีควันอะไร นะฮะส่งเข้ามานายกรัฐมนตรีครับวันนี้นะครับมีภารกิจสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศครับเพื่อถวายงานและรับพระบรมราชโชบายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่28 มิถุนายน 2569ถึงวันที่2 กรกฎาคม 2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องครับการครบรอบ340 ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกครับเมื่อปี2228นะครับต้องบอกว่าในการนี้ครับนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะครับขอให้รัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับในการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างชี้แจงครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงความจำเป็น ความเร่งด่วนแล้วก็เป้าหมายสำคัญครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่1รับหลักการนะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569 3วันก็ไล่เรียงกันคุณผู้ฟังครับวันจันทร์นะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับ3วัน29มิถุนายน30มิถุนายนและก็1กรกฎาคม2569รวม3วันนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกกันทั้งนี้ครับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณนี้เนี่ยได้ถูกจัดทำขึ้นครับภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังนะครับแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับโดยมุ่งครับที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการดูแลประชาชนในระยะสั้นนะครับแล้วก็การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุมคุณผู้ฟังครับ3เป้าหมายสำคัญเรื่องของความมั่นคงเรื่องของภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้แล้วครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะครับก็จะมีในวันพรุ่งนี้30มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมณอาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของสภานั่นเองนะครับคุณวินัยผักสดนะฮะก็ส่งข้อความเข้ามาในช่วงยามเย็นแบบนี้สวัสดีคุณอูโน่ด้วยนะครับที่วันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่รายงานตัวมาอยู่ที่ไหนกันนะครับสามารถที่จะทักทายแล้วก็มีข้อมูลต่างๆส่งต่อกันมาย้ำเบอร์กันนะครับ02-276-9717ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับมีคุณณฤมลนะวันนี้บอกว่าฟังอยู่ทุกๆวันเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดครับวันนี้ก็เริ่มนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าและหลายคนครับบนคิดว่าได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดใช่ไหมฮะทาง NBT ของเราก็ได้ติดตามด้วยสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินนะฮะ 3.88 ล้านล้านบาทนะครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับวาระแรกเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำถึงเรื่องอะไรเรื่องของงบประมาณครับที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเรื่องนี้ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของวันนี้เลยเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ดูกันเรียกว่าได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วก็ได้เรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับโดยมีการเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับอย่างที่ทราบกันนะครับวงเงินก็ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ครับท่านก็ได้มีการแถลงหลักการสำคัญของร่างนะครับของกฎหมายดังกล่าวนี้แหละว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เรื่องของเงินคงคลังแล้วก็มีการตั้งนะครับเรื่องของงบกลางกว่านะครับที่เพื่อรองรับในเรื่องของภารกิจสำคัญของประเทศมีการจัดทำงบประมาณประจำปี2570เป็นไปท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งคุณผู้ฟังครับทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ข้อจำกัดทางการคลังนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขัดดุลควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันครับว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแน่นอนเดินหน้าประเทศไทยเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะครับให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็คนไทยทั้งประเทศแล้วครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง NBT ของเราด้วยนะครับติดตามข้อมูลติดตามเรื่องราวนะครับว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแน่นอนวันนี้ขออนุญาตไปดูที่ข้อความกันก่อนเลยหลายคนที่ติดตามกันนะครับพิมพ์มาทักทายมาแล้วก็แชร์มามีคุณรจนาบุรณกิติบอกติดตามดูทาง NBT อยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้นะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี70ด้วยทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยนะครับคุณณัชนันท์สาธรสวัสดีคุณบอลรายงานตัวจากสัตหีบเป็นไงครับสัตหีบฝนตกไหมรายงานตัวมาด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันอากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว่าพอเย็นๆปั๊บเนี่ยแน่นอนก็จะมาพร้อมกับความคลึ้มนะครับแน่นอนหลายพื้นที่เลยนะครับรับฟังชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวรอใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วใช่ไหมครับ60-40เดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็มาอีกแล้ว1กรกฎาคมเดี๋ยวรอแต่เช้าตรู่เลยนะครับให้ได้จับจ่ายกันนะครับยาวๆไปถึงไหนอ่ะมีเดือนมิถุนาใช่ไหมครับมีมิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยานับวันรอให้ถึงกรกฎาคมเร็วๆเพราะว่าของเดือนมิถุนาหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วมีข้อความส่งมาไม่เป็นไรครับก็เป็นไปตามระบบนะฮะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีคุณพิสมัยฝนตกครับบอกราชบุรีฝนตกคุณสมพรมโนรัฐทักทายจากอ่างทองบอกคลึ้มในวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะฝนตกนะครับคุณพลกฤษด้วยแล้วก็คุณบางออนเล็กใบดังนั้นเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามกันแล้วก็รายงานมาได้นะครับว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการดูแลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นในทุกภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาทักทายกัน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เมื่อวานนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นยังไงครับหลายๆคนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างที่มันบอกเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้นะครับว่าฝนจะตกหนักแม่นจริงๆ4โมงกว่าๆนี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับใครไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงบ้างนะฮะทั้งสกใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยกทม.ก็แถลงผลการนับคะแนนนะครับอย่างเป็นทางการแน่นอนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้มีการแถลงนะครับเรื่องของผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เราคุ้นกันก็คือสกใช่ไหมฮะสกนะครับ2569อย่างไม่เป็นทางการแน่นอนครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนสูงมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าถล่มทลายจริงๆนะครับ 1,444,914 คะแนนก็คิดเป็นร้อยละ 65.5 ได้รับเลือกครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิตินะฮะคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองนี่นะครับต้องบอกว่าถล่มทลายจริงๆหลายคนเลยก็ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็เรียกว่าคนก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับก็ได้รับคะแนนไปเป็นอันดับที่2คุณมลิกานะครับดร.มลิกาได้ไปเป็นที่2ได้ไปกว่า 288,171 คะแนนนะครับแล้วก็นายชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรนะครับได้รับไป 176,934 คะแนนมาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 4,428,644 คนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 2,201,739 คนคิดเป็นนะครับประมาณร้อยละ 49.7 นะครับส่วนสัดส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ 4,384,693 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ครับคุณผู้ฟัง 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 นะครับทั้งนี้เนี่ยเรื่องของการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนนี่นะฮะได้รับการเลือกตั้งไปมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งนะครับครอบครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเป็นสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยหลายคนนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับก็ไปพร้อมกับท่ามกลางบรรยากาศฟ้าฝนใช่ไหมครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหฝนตกลงมานะครับช่วงประมาณบ่ายสามนี่หลายคนรีวิวนะครับหน้าคูหาการเลือกตั้งโอ้ยฝนถล่มเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเราก็ออกไปนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันนะครับมีคุณMUส่งเข้ามาสวัสดีทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่ทักทายอยู่ในขณะนี้ก็สามารถเพิ่มเติมมานะครับทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งลงสมัครในนามอิสระก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนนะครับทิศทางซึ่งต้องบอกว่าผลการเลือกตั้งถล่มทลายจริงๆสำหรับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ถามถึงทิศทางการขับเคลื่อนกทม.ในระยะ4ปีข้างหน้าจากเพจของสวท.ของเราครับท่านก็บอกแบบนี้ครับในระยะ4ปีข้างหน้าภายหลังจากการได้รับเลือกนะครับอย่างไม่เป็นทางการก่อนเกินกว่าร้อยละ50ท่านจะเน้น2มิติสำคัญก่อนนะครับเดือนหน้ากทม.ของเรา1เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษาเน้นเลยเห็นไหมฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับโดยควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีการตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับที่ประชาชนสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้กับคนกรุงเทพทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยนี่นะครับพร้อมเน้นย้ำด้วยว่ามีการนำจุดอ่อนแล้วก็มีการโจมตีหลายประเด็นแต่ผลคะแนนออกมาวันนี้สะท้อนว่าประชาชนก็ยังเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองนะครับคุณชาชาติก็บอกว่าพร้อมปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการกับข้อกังขาต่างๆที่อาจจะมีคนพูดถึงนะครับในประเด็นนั้นประเด็นนี้ท่านชาชาติก็บอกว่าไม่กังวลครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับภารกิจเร่งด่วนร้อยวันแรกท่านจะทำอะไรบ้างนะครับมาดูร้อยวันแรกของท่านชาชาตินะครับผู้ว่ากทม.สมัยที่2 1เลยเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่าน OKR แล้วก็ KPI เพื่อให้บุคลากรของกทม.กว่า 80,000 คนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมยังพร้อมทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทุกสังกัดมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการช่วยนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลทุกเขตของพื้นที่อย่างทั่วถึงไม่จำเป็นครับต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวนะครับปิดท้ายครับท่านชาชาติก็เน้นด้วยว่าการทำงานในวาระที่2นี้ท่านบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกท่านครับแล้วก็มีความท้าทายสูงเนื่องจากมีความคาดหวังนะครับมีความคาดหวังของประชาชนเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมยังคงยึดทำงานแล้วก็ทำงานทรัพยากรให้น้อยนะครับใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนเช่นที่หาเสียงพร้อมย้ำส่งท้ายด้วยว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในรอบนี้ก็จะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนะครับมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความ

0: แจ้งมาเหลือ97 บาทนะครับต้องใช้ให้หมดใช่ไหมนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับก็ใช้ให้หมดด้วยนะคุณพิสมัยนะครับใครใช้ไม่หมดไปช้อปปิ้งกันหน่อย เอาไปดูนิดนึงนะเพจของสวทของเราแชร์ไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณปานธนพรครับวันนี้นะครับมาร่วมสวยทีเดียวแล้วก็มากับวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์ต้องรีบมาบอกกันเป็น FC ของพี่ปานธนพรด้วยนะครับวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งครับในการบันทึกรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลครับคุณปานธนพรให้เกียรติขับร้องเพลงจุฬาตรีคูณร่วมกับคุณณัฐดนัยวงวรสันนะครับคีตะศิลปินวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนร่วมขับร้องบทเพลงนี้ด้วยนะครับก็มีบรรยากาศคุณผู้ฟังแนะนำให้มาดูในเพจนะครับไปกดติดตามเพจของสวทนี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปติดตามเพิ่มด้วยในเพจของวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์ PRD Band นะครับวันนี้ก็จะมีบรรยากาศครับการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ฟังท่านชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกลมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินทางมาร่วมชมด้วยให้กำลังใจศิลปินทุกท่านในสตูดิโอที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามรับชมได้นะครับทาง YouTube Channel ที่นะครับที่ขีดกลางซาวนะครับสะกดตามตัวเลยที่ภาษาอังกฤษแล้วก็ซาวนะครับมีขีดกลางด้วยเสียงไทยสู่สากลนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าถ่ายทำกันแบบอลังการเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังกันก่อนได้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับแฟนๆรายการนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้

0: โลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: บกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงนี้ 17:32 จับประเด็นเป็นข่าวเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตไปคาราบาวมาแน่นอนคุณผู้ฟังครับหลายคนบอกพี่บอลเมื่อวันศุกร์เพิ่งจะนั่งหงานี่ไงการเดินทางของพวกเรานะครับถนนดนตรีเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการนะครับติดตามกันแน่นอนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเลยระหว่างนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนบอกว่าสวทของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับศิลปินต่างๆนี่ตบเท้ามาแสดงคอนเสิร์ตดนตรีกันดังนั้นครับไปดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อกี้นี้ได้ยินสปอตไปแล้วด้วยสำหรับคาราบาวด้วยเข้าไปดูเพิ่มเติมก่อนคุณผู้ฟังครับบอลก็เข้าไปดูแล้วล่ะในถนนดนตรีนะครับที่ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี่เอาล่ะใครที่ได้ฟังสปอตแล้วนะครับหลายคนบอกว่าคุณบอลอยากจะจองอยากจะลงทะเบียนอะไรต่างๆลองไปดูรายละเอียดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วด้วยนะครับถนนดนตรีหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่บอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับเวลา 5:00 น.นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมคุณผู้ฟังนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขอันนี้คือธีมของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงกันละกันมีคนถามมาแล้วล่ะสำหรับคาราบาวนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในนานด้วยมาเจอกันนะครับเวลา 5:00 น.นะครับที่นี่สวทของเรานะครับอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าใครที่ไม่อยากพลาดงานนี้นะครับรอติดตามการประกาศลงทะเบียนอีกครั้งนึงดังนั้นเนี่ยไปติดตามในเพจไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดไงถนนดนตรีไลฟ์ครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้มาโปรยๆเอาไว้ก่อนสำหรับแฟนๆนะครับไปดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบครับล่าสุดหนึ่งเรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องนี้ครับเกี่ยวข้องกับทั้งเด็กทั้งเยาวชนเรื่องของน้องๆ นะครับล่าสุดวันนี้เลยครับเวลาประมาณ 13:30 ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับท่านเป็นประธานมอบแนวทางบูรณาการส่วนราชการครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและก็คณะผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มทั้งเด็กกลุ่มทั้งเยาวชนซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าครับไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังคงเป็นปัญหาสังคมนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาด้านความมั่นคงด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของอนาคตของประเทศรัฐบาลครับจึงได้มีการกำหนดนะฮะมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานเช่นทั้งสตช.สคบ.กรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในฐานะแม่ของลูก4คนครับท่านสุภมาศบอกว่าท่านมองเรื่องนี้เลยปัจจุบันนี้ครับสังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่ทั้งกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มเยาวชนที่เริ่มอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเด็กวัยเพียง10ขวบต้นๆก็ มีบางคนนะหันมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วด้วยผ่านรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจนะครับแล้วก็มีโฆษณาแฝงมาด้วยทำให้เยาวชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันตรายมากนะครับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในความจริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อทั้งสมองต่อทั้งร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยโอกาสนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยนะฮะว่ามีมาตรการแนวทางเนี่ย3แนวทางด้วยกันคุณผู้ฟังอ่ะมาสรุปให้ฟังกันเรื่องแรกเราต้องปกป้องเด็กและก็เยาวชนอย่างเต็มที่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสคบบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะ3กระทรวงหลักๆเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาและก็ชุมชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางสังคมลดค่านิยมครับที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแฟชั่นไม่อันตรายอันนี้ต้องย้ำเลยว่าเป็นค่านิยมที่ผิดย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากครับข้อต่อมาเรื่องที่สองที่ท่านบอกก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามครับผู้ลักลอบนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดต้องสืบสวนขยายผลไปจนถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินมุ่งตัดวงจรทั้งระบบทั้งต้นทางกลางน้ำไปจนถึงปลายทางปลายน้ำไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้ค้ารายเล็กรายย่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับยกระดับการปราบปรามออนไลน์นะครับประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวง DE นั่นก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางทางการเงินแล้วก็ปิดช่องการจัดจำหน่ายออนไลน์ทุกรูปแบบคุณผู้ฟังนะครับโดยปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านเสนอด้วยนะให้มีการจัดตั้งคุณผู้ฟังครับศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการป้องกันนะครับเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับพร้อมผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดนี่นะฮะในส่วนของเขตตรวจราชการ2แห่งได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนก็คือจังหวัดอะไรบ้างมีจังหวัดนนทบุรีนะครับมีจังหวัดปทุมธานีนะครับมีนครปฐมแล้วก็สมุทรปราการมีเขตตรวจราชการที่9นะครับกลุ่มภาคตะวันออก2ก็จะมีจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพื่อรณรงค์สร้างการตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กและก็เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าเน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับท่านบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐบาลจริงจังกับการปราบบุหรี่ไฟฟ้านะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบบุหรี่ไฟฟ้าเน้นย้ำครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ทราบนะฮะแจ้งเบาะแสได้เลยการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนพิกัดใดแจ้งมายังหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แจ้งได้คุณผู้ฟังทางสคบก็แจ้งได้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับทั้งครอบครัวทั้งสถานศึกษาทั้งภาคเอกชนสื่อมวลชนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ฟังเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยนะฮะให้กับประเทศไทยของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอีกเรื่องนึงรู้ฟังรู้จักเรื่องของสกุตชี่ไหมสกุตชี่ตอนนี้ระบาดหนักมากเลยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่กำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าตอนนี้สั่งการครับให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยของเล่นอ่ะใครไม่รู้จักนะฮะสกุตชี่นะครับต้องบอกว่าเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสามารถบีบคลายเครียดตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแพร่หลายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพบว่ามีรุ่นลอกเลียนแบบ แบบที่ไม่มียี่ห้อไม่มีหลักแหล่งที่ไปที่มาชัดเจนล่าสุดมีการตรวจพบสารปนเปื้อนนะครับเป็นสารเคมีอันตรายเกินมาตรฐานนะครับต้องบอกว่ามีอันตรายมากๆเลยทีเดียวครับล่าสุดท่านสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับร่วมกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับสกุตชี่ปลอมนะครับมีการระบาดกันทางด้านของการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำครับห่วงใยประชาชนกำชับให้ทุกหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งประสานงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับสั่งการทางด้านของสคบยกระดับการตรวจสอบสกุตชี่นะครับแล้วก็แจ้งนะครับเตือนด้วยโดยกรณีของสกุตชี่ประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอนะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลของเล่นโดยตรงต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังกวาดล้างสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานนะครับให้ออกไปจากตลาดให้หมดไปด้วยทั้งนี้ครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยสคบก็ดำเนินการเชิงรุกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็หลายๆคนต้องบีบต้องเล่นทุกวันเด็กๆใช่ไหมฮะต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวสำหรับของเล่นอันตรายครับมีแบ่งออกเป็น2หลักด้วยกันด้านสารเคมีต้องบอกว่าสกุตชี่ตัวนี้นะต้องรู้จักนะคุณผู้ฟังเป็นการผลิตวัสดุเกรดต่ำที่บางทีแล้วเนี่ยมักจะมีสารเคมีตกค้างเมื่อเวลาเด็กๆ เล่นน่ะเด็กๆ เล่นใช่ไหมบีบใช่ไหมฮะก็จะมีการสูดดมอันตรายมากเกิดการระคายเคืองไงแล้วก็กระทบต่อทางเดินหายใจด้านอุบัติเหตุสกุตชี่เนี่ยออกแบบมาเหมือนอาหารแล้วก็เหมือนขนมเช่นพวกโดนัทหรือว่าคัพเค้กเด็กๆบางทีไม่รู้เสร็จปุ๊บเอาเข้าปากนะครับบางคนเนี่ยเกิดการสำลักไปอุดตันทางเดินหายใจสูดเข้าไปก็อันตรายเพราะว่ามีสารเคมีปนเปื้อนกระทบต่อทางเดินหายใจเอากลืนเข้าไปบางคนนะฮะมีอันตรายถึงชีวิตก็มีสคบก็มีการเตือนมานะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคครับพ.ศ. 2522กำหนดให้สินค้าที่ควบคุมฉลากต้องแสดงนะฮะฉลากภาษาไทยที่ต้องมีการระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนหากใครฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551หากสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้ารวมถึงผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้บริโภคนะครับปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีย้ำเตือนด้วยทั้งการใช้งานทั้งการดูแลนะครับเรื่องของการทำความสะอาดควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งเนื่องจากสกุตชี่เนี่ยเป็นรูพุนนะฮะอาจจะมีการสะสมฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ง่ายควรจะทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ฝากถึงผู้ปกครองทุกๆคนด้วยนะครับท่านสุภมาศก็เดินหน้าจริงๆคุณผู้ฟังครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นที่เด็กๆนะฮะบางทีเอาเข้าปากไปโดยไม่รู้ก็มีสารปนเปื้อนสกุตชี่นะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอีกวันนี้ท่านก็ประชุมทั้งวันเลยเดินหน้าปราบครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าต้องหมดไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับอันนี้เป็นข้อสั่งการเร่งด่วนปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาถึงหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องครับกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจจ์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนนะครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ประจำปี2570นะครับซึ่งกำหนดห้วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคม2569ครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงนะครับโดยงวดที่1ในอัตราคนละ72,480 บาทหรือในอัตราคนละ 79,740 บาทแล้วแต่กรณีในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ครับทั้งนี้ครับผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับหรือที่การตรวจสอบข้อมูลนะครับการลงทะเบียนเพื่อคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครองนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ครับที่เว็บไซต์ hajthailand.dopa.go.th แล้วก็คลิกเข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหรือคุณผู้ฟังครับแนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวฝากจากกรมการปกครองครับในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะครับดังนั้นก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางข้อมูลที่บันได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยครับมีการจัดกิจกรรมนะฮะที่เป็นประโยชน์อาสาสมัครเย็บบอลบีบมือเพื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับโดยที่บริเวณโถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น M โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังครับแน่นอนเขามีการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นก่อนการฟอกไตพร้อมเปิดโอกาสครับให้ชาวออฟฟิศเนี่ยได้ร่วมกันเอาติ้งนะครับงานจิตอาสาเป็นการเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นวันที่เป็นให้เพื่อผู้ป่วยโรคไตนั่นเองเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันให้เพื่อผู้ป่วยโรคไตนี่คือแคมเปญของเขานะครับกิจกรรมครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากชาวออฟฟิศนะฮะที่ร่วมแรงร่วมใจกันเย็บบอลบีบมือจำนวนถึง 1,000 ลูกเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาล10แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการเข้ารับการรักษานะครับทั้งนี้การเย็บบอลบีบมือแต่ละลูกเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเขาใช้เวลาประมาณสัก45นาทีสะท้อนถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของอาสาสมัครที่ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้ป่วยทุกๆคนนะครับโดยภายในงานนี้ครับเขาก็มีเวทีเสวนาด้วยเรื่องเล่าโรคไตนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยโรคไตนะครับมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์จริงถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลตนเองก้าวผ่านโรคมาแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับให้ความรู้แล้วก็การดูแลสุขภาพเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลคุณผู้ฟังจากโรคไตการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมการสอนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แล้วก็การช่วยเหลือผู้สำลักนะครับเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เราสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆครับจากสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเขามีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเย็บบอลบีบมือเพื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวผสานพลังสู่ความยั่งยืนครับอาสาสมัครกาชาดจับมือกับภาคเอกชนและก็พันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับโดย นางสุนันทาสอนอนุสินครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้แทนและก็ผู้บริหารจากบริษัทเอกชนชั้นนำในโอกาสพบปะพูดคุยกันครับวางแผนดำเนินงานเพื่อสังคมร่วมกันโดยการพบปะครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยร่วมกับภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายสำคัญจัดกิจกรรมร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีกิจกรรมต่างๆเยอะเลยทั้งกิจกรรมทำยางยืดประหยัดนะครับทั้งยางยืดเปลี่ยนชีวิตมีบูธนิทรรศการความรู้เรื่องการเสียเหงื่อนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการชดเชยน้ำในร่างกายเมื่อสูญเสียเหงื่อไปกิจกรรมแนวคิด Zero Waste ด้วยสาธิตวิธีการเก็บขยะคัดแยกขยะที่ถูกต้องทำอย่างไรนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังสำนักงานยุวกาชาดอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยนะครับนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำข้อมูลที่เพื่อสังคมมานะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางสวทของเรานะครับมีหนึ่งเรื่องมาเตือนภัยกันนิดนึงมีการแจ้งเตือนมาเรื่องราวของปภ.ครับ43จังหวัดภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานภาคใต้ให้เฝ้าระวังคุณผู้ฟังครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงด้วยจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียวยาวไปจนกระทั่งถึง3กรกฎาคมนะครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง43จังหวัดนะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็ครอบคลุมหลายๆภาคเลยนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยหลักๆนะครับภาคเหนือมีจังหวัดไหนบ้างนะครับภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนะครับมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังในห้วงเวลานี้นะครับมีจังหวัดเลยนะครับมีอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางครับเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้นะครับมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีครับจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่ในสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับในห้วงเวลานี้จากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ปภ.แจ้งเตือนครับ43จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะครับระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนะครับขอบคุณจากปภ.แล้วก็ขอบคุณจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่แจ้งเตือนมานะครับสำหรับหลายๆคนเลยที่กำลังกังวลใจอยู่เพราะว่าพอหน้าฝนแบบนี้ปั๊บเนี่ยฝนก็ตกนะครับหลายพื้นที่ก็ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วนะครับฝากคุณผู้ฟังกันคาราบาวสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากติดตามกันไปติดตามฟังคาราบาวกันนะครับ13กรกฎาคมนี้ถนนดนตรีเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไปติดตามกันนะฮะคุณผู้ฟังครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับตอนนี้ก็โปรโมทไปละนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันคุณทองพูนดีนอกคุณใจดาวเพชรมั่นคงส่งข้อความเข้ามาคุณอเนกด้วยใครที่ทักทายเข้ามาอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของปากท้องชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคม ต่างๆนะครับติดตามกันแบบครอบคลุมพักกันตรงนี้ก่อนนะครับในห้วงเวลา 18:00 น.ก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มี

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเราเมื่อรวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติภัยในโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดเวทีวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเส้นจิระสภาผู้แทนเปิดพิจารณางบปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้วินัยการคลังโอท็อปมิดเยียร์2026ยอดขายทะลุเป้า8วันเกือบ900ล้านบาทสุรินทร์ครองแชมป์ทำเงินสูงสุดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศรัฐมนตรีสุริยะไม่กังวลการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คาดหวังจะได้รับความเห็นชอบตามที่เสนอย้ำพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะปภ.จังหวัดบุรีรัมย์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติภัยในโรงเรียนวันนี้นายศิริธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานภาคีร่วมจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องทักษะการคิดเอาชีวิตรอดบนท้องถนนตามหลักปลอดภัยรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆในโรงเรียนโดยหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีให้ความรู้เรื่องระบบการจัดการสาธารณภัยกฎหมายจราจรทางบกสัญญาณมือป้ายและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและภาคปฏิบัติเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องหลักความปลอดภัย10ประการการฝึกทักษะการขับนายศิริธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศแต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติซึ่งถ้าหากมีความพิการบุคคลในครอบครัวยังต้องเสียโอกาสหรือต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้พิการปัจจุบันมีสถิติเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10-19 ปีเสียชีวิตบนท้องถนนปีละประมาณ 2,900 คนมีการคาดการณ์ว่าหากทุกฝ่ายไม่ช่วยกันสร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรวมถึงทักษะและพฤติกรรมคาดว่าในปีพ.ศ. 2573จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า 3,600 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดเวทีวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่นวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาสิทธิ์ศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการท่ามกลางความสนใจจากหน่วยงานราชการนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับชาติอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลคัชชิมาผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรยายเรื่องจารึกกับการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถานบรรยายเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมกรณีการอนุรักษ์กรุพระประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์สำคัญคือเวทีเสวนาในหัวข้อประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตปัจจุบันและทิศทางการศึกษาในอนาคตโดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายณภศินบุญล้อมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอาจารย์วันดีเถียรสวัสดิ์กิจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นายสุรพงษ์พิลาวุฒิอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดและนายวิวัฒน์โรจนวรรณนักวิชาการอิสระโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตเทศบาลนครบุรีรัมย์เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเส้นจิระเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนเส้นจิระโดยเริ่มตั้งแต่แยกสัมปทานมิตรไปจนถึงหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์รวมระยะทางกว่า640เมตรครอบคลุมเสาไฟฟ้า37ต้นการดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการสายสื่อสารในการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออกจากระบบเพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังและลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทั้งนี้เทศบาลนครบุรีรัมย์ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาดำเนินการและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเทศบาลในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและยกระดับความปลอดภัยของประชาชนสภาผู้แทนเปิดพิจารณางบปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้วินัยการคลังสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำงบประมาณมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 7,100 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นไปท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าหมายลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณโอท็อปมิดเยียร์2026ยอดขายทะลุเป้า9วันเกือบ900ล้านบาทสุรินทร์ครองแชมป์ทำเงินสูงสุดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026โดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวม 893. 1.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่ O-TOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาท 2. ศิลปิน O-TOP 66.4 ล้านบาท 3. O-TOP ชวนชิม65ล้านบาท 4. O-TOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและ 5. O-TOP สตาร์อัพ 6.8 ล้านบาทและ5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดได้แก่1จังหวัดสุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทนายพลพีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่ายโอท็อปมิดเยียร์2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทะลุจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและในปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้าแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหากรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อไปรัฐมนตรีสุริยะไม่กังวลการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คาดหวังจะได้รับความเห็นชอบตามที่เสนอย้ำพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคาดหวังและความกังวลในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าไม่กังวลในเรื่องดังกล่าวและคาดหวังว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เสนอไปจะได้รับความเห็นชอบส่วนลำดับของการอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านหากมีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมจะชี้แจงสำหรับการอภิปรายพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่1จะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้รวม3วันโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอของงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,603 ล้านบาทต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะกรมการจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ POINT System ครั้งที่18ตำแหน่งงานที่เปิดรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตรับชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับชายหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายช่วงเวลารับสมัคร 2-6 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 18-39 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่เคยพำนักในเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 รวมกันเกิน5ปีค่าสมัครสอบ960บาทต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา 23:00 น. ถึง 2:00 น.ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/buriram และ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-666-538-106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมรูปแบบการวิ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งในระยะทางที่เหมาะสมกับตนเองการสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้สามารถสมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ run.bru.ac.th รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระหรือน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้สิ่งของหรือของเล่นร่วมกันอาการที่ควรสังเกตระยะฟักตัว 3-5 วันมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอพบตุ่มน้ำใสหรือแผลในช่องปากมีตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากหรือเกรงกระตุกที่ขาแนวทางป้องกันล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำวิธีฆ่าเชื้อที่ได้ผลที่สุดคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากพบตุ่มหรือมีไข้ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายห้ามซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์สถานศึกษาต้องดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรฟรี1422ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงที่กำลังแพร่ระบาดในโลกออนไลน์โดยพบว่ามีการหลอกลวงหลายรูปแบบได้แก่การสร้างความกลัวและตกใจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขู่ว่ามีความผิดคดีฟอกเงินหรือค้างชำระภาษีบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใช้ความโลภเข้าล่อชวนลงทุนอ้างผลตอบแทนสูงเสนอสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ทางภาษีล่อลวงทางเทคโนโลยีหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนอกระบบเพื่อดูดเงินจากบัญชีข้อความรักและศรัทธาสร้างโปรไฟล์ปลอมใช้รูปภาพบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือหลอกลวงทางความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินกฎเหล็กป้องกันการตกเป็นเหยื่อไม่ใช่ไม่รีบไม่โอนหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งระงับเส้นทางการเงินหรือขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1441โทรฟรีซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ช่วยประสานงานอายัดบัญชีคนร้ายได้ทันทีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOC Facebook และแจ้งความออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.com ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพากาอุ้ยรำอ่าน
2: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแห่งสื่อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อสื่อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาด ข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ

2จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี 2,570 จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถาน

0: สินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
3: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทางนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาห

0: กรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขัน เป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombast จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG Ultimate United ต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์ อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจา

0: ให้ถึงพร้อมด้วยอริยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณฐีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้ไหลเค็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งุ่มงามเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีมั้ยโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

การผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าเหมาอุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าเหมาอุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะครอบฟันซี่หน้าของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นแล้วก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3แยก2คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โออาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับป้าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงเสียงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดเนี้ยสภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไหวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดประณีตแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำแล้วคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอาวรณ์อะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่3แยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้าม3แยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสศิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจะเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมเพื่อพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.แต่มีได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรัน No.1 อำเภอบัวเช่ทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเช่
1: หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
3: แค่สูบบุหรี่มวนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
4: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
5: แหมจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
2: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
6: ์สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
9: Thank you.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับค่ำคืนวันจันทร์วันนี้ที่เจอกันทางสวทสุรินทร์สวทร้อยเอ็ดแล้วก็สวทบุรีรัมย์นะครับกับกลุ่มร้อยบุรินทร์มาพร้อมกับสายฝนน้องเมื่อกี้ติดฝนขออภัยด้วยนะครับเข้ามาช้าก็ตกหนักบ้างเบาบ้างเป็นบางพื้นที่นะฮะก็เย็นๆนะครึ้มขนาดใหญ่นะมือมาเลยก้อนเมฆว่าจะตกหนักพื้นที่แถวๆนี้ก็ตกไม่หนักเท่าไหร่เห็นว่าทางกรมอุตุก็บอกว่าจะมีพายุฝนนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังก็ดูแลพื้นที่ดูแลส่วนที่ท่านอยู่อาศัยด้วยก็แล้วกันแต่อาจจะมีฝนใหญ่อาจจะมีพายุอย่างที่เขาว่ากันนะครับหลายเพลงเลยทีเดียวที่ทางพี่ช่างเทคนิคนำมาฝากไว้ให้นะครับเงาในใจของไม้เมืองเพิ่งรู้ว่าเงาไม้เมืองสองเพลงรักเธอที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้ของใครเนาะนะก็0745141115หลังไมค์ครับเหมือนเดิมฮะแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์เดี๋ยวค่อยทักทายกันเห็นมาหลายท่านนะครับขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากของคุณปูพงศิษฐ์ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของนางงาก็น่าฟังเพลงนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงของคุณปูเนาะช่างมันฉันไม่แคร์นะ

จะไม่แคร์ก็ไม่ได้นะว่าข้าวนี่ตายหมดแล้วบางพื้นที่นะครับต้องรอฝนแต่ว่าบางแห่งก็ยังพอมีบ้างนะครับคุณผู้ฟังทางสนมบอกว่าตกมาอยู่ช่วงทุ่มครึ่งแต่ว่าไม่นานก็ยังดีเนาะดีกว่าปล่อยให้แห้งแล้งมาผมเห็นหลายพื้นที่นี่

่ชายแดนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลเส้นทางนี้นะครับก็เราก็พร้อมเต็มที่เนาะจะรอบไหนก็แล้วแต่พี่ๆทหารน้องๆทหารเราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยเราได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทหารด้วยก็คุณผู้ฟังทางสนมนะอยากจะฟังเพลงกำลังใจนะครับตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันเนาะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามที่ไหนก็ตามขอให้เรารักกันแล้วให้เราให้กำลังใจกันนะฮะสิ่งต่างๆสิ่งอะไรก็จะเกิดขึ้นดูแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้นะ

ก็อยากให้หยาดฝนหล่นรินในทุกๆพื้นที่นะครับที่ยังรอคอยอยู่ต่อเนื่องกับเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางประโคนชัยแนะนำเข้ามานะมาริโอน่าครับกับเพลงแดดสุดท้ายแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแสดงสดนะฮะ

0: จ้าด้วยห่วงและห่วง
1: ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกข้อความทาง FM สวทสุรินทร์ก็จะเป็นพี่สุภชัยนะครับคุณแองเจโร่ฟาซีนคุณเดเรกแว่นแก้วพี่ประยูนสมปองจากปราสาทนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ผมมองไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะให้กำลังใจกันซึ่งก็ขอเพลงมาด้วยนะครับคุณแองเจโร่อยากจะฟังเพลงบุญลำบุญของคาราบาวนะครับแล้วก็ทางเดี๋ยวจะรู้บอกว่าเพลงในห้องแชทเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวเขาไปดูก่อนแล้วกันนะก็เพื่อให้มีความสุขแล้วก็อรรถในการฟังนะต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะพูดน้อยเพราะว่ามาช้าวันนี้มึงละมูลนะคาราบาวกับคุณแองเจโร่ก็แล้วกันเดี๋ยวต่อเนื่องกับเพลงที่คุณอดิเรกขอไว้นะครับแล้วจบสองเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวี

วเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไรอนาคตคงมืดมิดดับไปถ้าไม่มีครูใดความใส่ใจเด็กน้อยที่มีพอไม่รู้ว่าจะกี่ปีมันจะมีสักทีที่ปู่ชั้นนี้เขามาสอนเราการศึกษาเด็กน้อยบนภูเขาคือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแ

ทกวีที่นำมาฝากท่านวันนี้นะครับเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนปี60หรือมาถึงผ่านมาแล้ว9ปีนะครับเขียนในช่วงเวลาหนึ่งที่ไปเจอต้นขี้เหล็กต้นหนึ่งกำลังเติบโตในร่องของซีเมนต์เนาะร่องระหว่างพื้นผนังกับผนังพื้นผนังบ้านกับพื้นบ้านที่มันแตกร้าวมาแล้วก็ต้นขี้เหล็กต้นนี้ก็โตขึ้นมาประมาณสักฟุตหนึ่งได้นะก็ถ้ามองถึงความพยายามการมีชีวิตอยู่ถ้าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือพยายามที่จะยืนหยัดให้ได้แม้ว่าตรงนั้นอาจจะมีดินเพียงเล็กน้อยจะเท่าให้เขาได้ยังรากลงไปได้ที่ร่องแตกนะแต่ว่าจะเติบโตได้ขนาดไหนอย่างไรนั้นคงก็ต้องดูกันต่อไปเนาะก็เลยมีบทกวีบทนี้มาฝากท่านเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องของความหวังที่คนเรามีอยู่การที่เราไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะทำให้เรามีกำลังใจมีพลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปกับชีวิตนะครับความหวังเมื่ออยู่ชื่อว่าความหวังยังมีอยู่ทุกคนในความหวังที่ยังอยู่เนาะในความหวังที่ยังอยู่แล้วก็ขอให้เป็นความหวังที่มีอยู่กับทุกคนนะครับ

ในความหวังที่ยังอยู่เพราะการอยู่การมีคือชีวิตเพราะการอยู่การมีคือชีวิตคือหนึ่งสิทธิ์เส้นทางระหว่างฝันเพราะเลือดเนื้อกายใจในสัมพันธ์อยู่กับโลกรังสรรค์อยู่กับเราเพราะคุณค่าความงามนิยามตนอยู่โดยเหตุด้วยผลแม้เปลี่ยวเหงาอยู่กับความสมดุลหนุนบรรเทาเพลงสุขเศร้าเพียงผ่านการได้ยินเพราะโลกยังมีเราเท่ามีแรงยังมีแสงนำทางสว่างทวินเพราะฟ้ายังละมุนห่มคุ้นชินยังปลอบดินปลุกดาวมีร้าวรานเพราะเวลาเคลื่อนหมุนสม่ำเสมอเพราะมีฉันมีเธอผู้เล่าขานชีวาหนึ่งชีวิตจิตวิญญาณอยู่กับการดิ้นรนบนทางเดินเพราะโลกมีความต่างระหว่างวันระหว่างความสำคัญที่สรรเสริญหรือระหว่างไฟฝันอันเพลิดเพลินระหว่างขาดกับเกินเดินต่างไปหรือระหว่างไฟฝันอันเพลิดเพลินระหว่างขาดกับเกินเดินต่างไปเพราะการมีการอยู่รู้ชีวิตคือหนึ่งสิทธิ์ปลอบปลุกยุคสมัยเพราะแลโลกมองทางอย่างเข้าใจจึงอยู่ในความหวังที่ยังรอเพราะการมีการอยู่รู้ชีวิตคือหนึ่งสิทธิ์ปลอบปลุกยุคสมัยเพราะแลโลกมองทางอย่างเข้าใจจึงอยู่ในความหวังที่ยังรอจึงอยู่ในความหวังที่ยังรอ

คนแนะนำเพลงนี้นะครับสำหรับหัวใจนักสู้เดียสสิธรเพลงจากบุรีรัมย์นะแนะนำเข้ามาก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับวันนี้เวลาหมดละร่ำลากันไปให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับเรายังเจอกันได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็ไปไหนมาไหนตอนนี้น่าจะมีร่มทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายที่คุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทขอไว้นะครับหยาดฝนนะสีเผือกกดดันเกวียนจบเพลงนี้แล้วลากันไปนอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 22นาฬิกากับชลธรตัญญาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิงห์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้ ดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า3,300,000รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเย็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเย็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเย็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาดนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในตองเย็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเย็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สีผู้มาสีหนูไม่ต้องอายหญิงเปิดชายคล้ายเลเหลี่ยมต้องเสนียมและเนียมอายหญิงงบเงินทำใจง่ายเงินรวยปลายต้องได้ตัวหญิงนักเลงทำหึกหักร่อนปากจัดให้ทำกลัวหญิงผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องอยู่อยู่

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงในวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่า

อันวารชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเล็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเล็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเล็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยมยุทธ

าถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงนึงเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
8: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
6: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่ โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1-1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมนี้พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมนะในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมนะก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติให้โยมได้ฟังกันนะทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปนะเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่นะต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยนะทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนิยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วนะบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
ความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี้ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะอย่าเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหู่ใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกัน
นะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบเนี่ยต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่สองนั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้นะช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลาย
ย่อมต้องมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นในยุมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่

ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วนะถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญานะเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมเนี่ยก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยญาติโยมนะต้องมีการเสียสละความเสียสละหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็อยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับ
ที่ล้ว

นั้นเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันที่จริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกระปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละ
เป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะคติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีใดนั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดี
การที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั้นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่1คนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่1นะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่2ก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวัง
หากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้สรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวสิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปลอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของตนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน
จากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี้ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวแต่เข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจน่ะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะน่ะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งนี้เพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนๆไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์นะจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ประกาศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: อ๋อพ่อเชยจริงๆลืมบวก

0: ถ้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไก่ถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุ่งบ่เท่ถอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้าแม่นเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เนียงเขาสิติทั้งถ่ายให้ขายหน้าก็บ่อายสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิทยุหน่อยพร้อมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำลูกพอพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเศร้าๆจังสี่นะครับหลังจากหลวงพ่อพระคู่ปริยัติธรรมนิเทศออกจากห้องทรงไปแล้วมาพบกับผู้ขาสบายดีครับสายแหลกในรายการครับผม
1: สวัสดีครับผู้ขา
0: สบายดีครับยายของน้ำมู
1: นนะฝนตกไปทางโน
0: ้
1: น
0: โอ้ยตกอย่างดีแม่ขอบคุณเทวดาขอบคุณแม่นางธรณีครับผมที่เพิ่นเอาฝนลงมาให้เมื่อวานนี่ครับผม
1: จ้าทางนี้ก็ตกเพลงเหมือนกันจ้า
0: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเพิ่นได้แม่เด้อ
1: จ้าขอฟังเพลง
0: เพลงหยังแม่
1: เพลงด้วยนะคะ
0: เพลงหยัง
1: สวรรค์ชาวนาของก้ามแก้วสุพรรณจ้า
0: สวรรค์ชาวนา
1: จ้ามอบให้ทุกคนนะคะและพ่อคำด้วย
0: ขอบคุณหลายๆครับแม
1: ่คนมาอย่างนี้ก็เย็นหน่อยเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณหลายๆครับเช่นเดียวกันครับแม่มันยายของนะครับยายของน้ำมูนะครับโอ้ผู้ขาก็เริ่มลินพันเล่นนะครับสาวๆเอาครับผมขอทักทายทั้งเฟซจักหน่อยเอาอีกครับสายครับสบายดีครับผมสบายดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สบายดีครับจากชายขอบครับผม
2: ยี่ยี่เลี้ยงเป็ดจำมาได
0: ้ดูมเลี้ยงเป็ดดูมเลี้ยงเป็ดก็ไปยังสูงครับผม

0: ถ้าวางในเนืองเพชร
1: ครับ
0: เป็นใดฝนตกแห้งบ่อหอกระจาย
1: ตอนนั้นฝนตกจับเวลาตั้งแต่18นาฬิกาถึง2ทุ่มยังบ่ทันหยุดเลย
0: เมียนครับมือว่านนี่ผู้ขากะจับจังซั่นคือกัน6โมง
1: ครับโอ้ตกหนักหนักอีหลีแหละในเมืองเฮานี่
0: แต่ว่าสินักทอกันทั้งหมดหรือบ่บ่ฮู้เนาะครับเนาะแม่นจังได๋ฝนตกมาก็ดีล่ะครับเข้าป่าหน้าน้ำซุ่ม
1: ครับ
0: ขอเพียงหยัง
1: เพียงเหมือนยานโมนั่นแหละกำลังว่าจะขออยู่แต่ยานโมโทรก่อนเลยพอดีเลย
0: ครับเอาสวรรค์บ้านนาเนาะ
1: ใจตรงกันนะ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับให้กำลังใจครับ
1: สวัสดีครับ
0: นุ่มเบี่ยงเพชรครับผมครับครับก็ทักทายแม่บรรเทาสำลันใจนะขอฟังเพลงในฝนตกยังแห้งว่าสั่นหมุนขึ้นนี่ครับอยู่ในเมืองตก19นะครับแต่ว่าอยู่บ้านนอกตก18เนาะครับเนาะก็ดีใจกับฝนที่ตกมาเนาะครับแม่บรรเทามาแล้วนะครับแม่บุญเรียนทินลากนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนี่ก็บอกว่ายังอยู่วัดอยู่วัดอยู่เด้อว่าสั่นว่าครับขอบคุณหลายๆเอาอนุโมทนาบุญน้ำเนาะครับเนาะขอบคุณนักจงนี่นะครับ2เพลงเนาะครับเนาะเพลงของคุณแม่บรรเทาแล้วก็ของยายนโมนะครับอีกสายครับผมครับผมครับผม ขอไปหลายๆครับ นะครับพี่น้องครับครับผมถึงไม่บอกก็รู้นะครับของแม่บรรเทาครับเอาครับแม่จังไหนบ่มีจังไหนก็จัดให้เนาะครับจัดแทนให้เนาะครับเนาะสำหรับของคุณแม่บรรเทาสำลันใจเนาะครับเอาในช่วงนี้2เพลงนะครับเป็นกำลังครับอีกสายครับก่อนสิฟังเพลงครับผมสบายดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำ
0: สบายดีแม
2: ่คือได้ยินคอยแท
0: ้มันเป็นจังได
2: พ่อคำแม่น
0: ะอ้อผมได้ยินแม่ยังชัดได้แม่นี่
2: เสียงค่อยๆม
0: าเ
2: น
0: ี่ยบ่ได้แม่นบ่ว่าเสียงแห้งอยู่ได้แม่
2: ตอนนี้อยู่วัดด้วยพ่อคำ
0: ขอบคุณหลายๆครับเห็นอยู่ในเฟซแล้วครับแม่ว่าแม่อยู่วัดอยู
2: ่มาตีห้ามาหอดวัดตีห้า
0: สาธุบึง
2: มื้อนี้ก็แล้วดอกมื้อนี้ละมื้อสุดท้าย
0: ครับขออนุโมทนาบุญน้ำครับแม
2: ่จ้าบ่มีหยังดอกบ่ขอเพลงดอกบ่ได้ฟังแม
0: ่อ๋อครับ
2: นี่ลอยมาโทษซื่อๆดอกยังมาทางปีกเลยถือโทรศัพท์มานำปกติโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว
0: ้ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: จ้าขอให้อันผู้สูงวัยมีความมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อยายน้องนโมคือกันนั่นล่ะสาวกระสังมื้อนั้น
0: ครับ
2: พ่อคำนำเด้อดูแลสุขภาพเด้อพ่อคำ
0: สาธุครับผม
2: จ้าแค่นี้ล่ะพ่อคำ
0: ครับผมครับผมสาวกระสัง
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมสาวกระสังทั้งสาวอย่างนะครับแม่ทงพุ่นคงสืบชาตินะครับไก่ๆอย่างจริงครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงนี้นะครับสองเพลงนะครับจากรายการเสียงสัมภาษณ์ผู้สูงอายุหัวหน้าวิทยุการบรรจงจัดให้ผ่านรายการครับผม

นาฬิกา50นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่การบุพพันธ์ในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานเพื่อนบ้านสื่อสารครับพี่กับน้องเป็นการอนุรักษ์ภาษายังคงอยู่กับวิถีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของเฮาต่อไปเนาะครับอยู่กับสถานีวิทยุของเฮานี่แหละครับเนาะครับเนาะเพลง2เพลงที่ผ่านไปนะครับบ่ว่าสิเป็นนะครับถึงเธอบ่บอกก็ฮู้ว่าบ่ฮักนะครับแม่บรรเทาสำราญใจแล้วก็สวรรค์ชาวนายายของน้องโมนะครับที่ขอมายังเหลืออีก2เนาะครับเนาะนบวาจิเป็นนะครับร่มหนาวสาวครวนนะครับของพ่อสมใจที่ขอมากนะครับเดี๋ยวนะครับผู้ขาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันละกับพยายามเบิ่งทั้งเฟซทั้งนอกครับนอกเพื่ออย่างครับเพื่อทักทายพี่น้องเฮานั่งเที่ยขอมานั่งเที่ยบ่ได้ทักทายกะสิน้อยใจต้องขออภัยหลายหลายนะครับกับเวลาที่มีคุณค่าเนี่ยเสียบเสาจังซี่นะครับเนาะเฮามาเติมพลังกันผู้ขาอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงนะครับพี่น้องนะครับที่ผู้สูงอายุตั้งแต่70 80 90ขึ้นไปพุ่นละครับที่เป็นสมาชิกชาติพันธกิจลูกค้าธกสบุรีรัมย์เนาะครับธกสบุรีรัมย์เด้อครับเด้อที่มีนะครับวิสัยทัศน์นะครับมั่นคงโปร่งใสเต็มใจสงเคราะห์เป็นห่วงผู้สูงอายุตั้งแต่70 80 90นี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นไปเฮ็ดอีหยังนะครับนิติกรรมในเรื่องของชีวิตบ่ได้แล้วนะครับเนาะตอนนี้อยู่กับสมาคมมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายในการขอยืนอุทธรณ์เนาะครับก็อยากสิฝากไปทั้งหอกระจายข่าวทั้งหมู่บ้านในระกถาเพิ่นเปิดอยู่พี่น้องที่เป็นสมาชิกอย่าไปหวั่นไหวกับข่าวโซเชียลอีหยังต่างๆครับให้มั่นใจในตัวเจ้าของใจเองให้มั่นใจในสมาคมเนาะครับเนาะถ้ามีข้อสงสัยอันใดต่างๆนะครับโทรถามหลังไมค์กับผู้ขาได้080 0802 5708นะครับผมนายทะเบียนของสมาคมนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับพี่กับน้องเราก็เป็นห่วงสำหรับผู้มีอายุนะครับหน่อยนะครับตั้งแต่65ลงมาเนี่ยนะครับที่ยังเป็นสมาชิกของข้อมูลนี่เป็นมือสุดท้ายเนาะครับเนาะที่นายกสมาคมโดยนายสุชาติกิจล้ำเนี่ยนะครับเพิ่นขยายมาให้อีก1เดือน1เดือนที่ขยายมาตั้งแต่วันที่8นะครับพฤษภาคมนะครับมหอดมื้อนี้เนาะครับเนาะเพราะจังซั่นนะครับพี่น้องมื้อนี้มือสุดท้ายแล้วเด้อครับเด้อถ้าบ่ได้ไปอุทธรณ์จังได๋ให้ไปยื่นอุทธรณ์เพราะว่าท่านขาดสิทธิ์ตัดจากสมาเช็คแนวเนาะครับท้ายของรายการกับเสียงเพลงเนาะครับเนาะกับเสียงเพลงนะครับที่ขอมาร่มหนาวสาวครวนนะครับพอสนใจนะปอแดงขอมาไผอีกเนาะขอมานะครับถ้าไผขอมานะครับก็อยู่กับหัวหน้าวิทยุนะครับที่เปิ้นขอมาทั้งหลังไมค์กับหัวหน้านะครับได้เปิดให้กับพี่กับน้องเฮาเนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้นะครับทิมทายด้วยบทเพลงจบบ่จบจังได๋ผู้ขาที่คำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าวิทยุการบรรจงลาพี่ลาน้องไปไหว้อาฆาตหนาก็พอกันสำหรับวันนี้อยู่ดีสบายกันครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและแร็คไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหัว

0: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
1: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดารุมนอุดมพรรายงาน
0: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2ต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิเมโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเราเมื่อรวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
5: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
6: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
5: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
6: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
5: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
6: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
5: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
6: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
5: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงแต่แกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เขาจะไม่แจ้งจับมันแก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
11: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร์ต

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณยุทธกายบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะคะด้วยดีเสมอมาแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั่วหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะชาวบ้านของเราจะได้รับฟังข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นข่าวส่วนกลางแล้วก็ข่าวในพื้นที่บุรีรัมย์กันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะมาติดตามนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้นะของทัศน์ไทยฟรการในภาพรวมกันแล้วกันนะขอพระคุณไปอย่างสูงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจบรายการนะก็จะมาดูข้อความนะกับแฟนรายการที่ได้ทักทายกันเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาจัดรายการจะไม่ได้ดูข้อความนะคะจะดูเนื้อข่าวนะจะได้เล่าให้ชัดเจนนะบางทีไปเหลือบเห็นข้อความแฟนรายการก็งงเลยค่ะอ่านถึงบรรทัดไหนแล้วเล่าถึงบรรทัดไหนแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีแฟนรายการหลายๆท่านที่ถ้าตากันมาประจำไม่ว่าคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมนะแล้วก็แม่บรรเทาจำรันใจนะคะรู้สึกว่าจะมีคุณสนานอัจฉรัมด้วยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเอ่ยนามถูกหรือเปล่านะคะถ้าเอ่ยนามผิดต้องขออภัยนะคะถ้าทายมาตลอดนะคะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวในเรื่องของบรรยากาศในแต่ละวันนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ไก่ด้วยนะคะกมลชนกเจนใจก็ตั้งแต่เข้ามาว่าเปิดหอกระจายข่าวอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็มีรายการประจำนะที่เข้ามานะก็เห็นประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสากลจอรำก็เห็นอยู่ประจำอยู่นะที่ทักทายกันเข้ามาคุณอิวทิพย์รำนะคะคุณส่งพาพันธ์ก็ทักทายกันเข้ามานะคะหรือว่าคุณสุเทียนทองคำเนาะต้องขอบพระคุณเนี่ยก็ทักทายแล้วก็เราเรื่องราวบรรยากาศในแต่ละวันนะอันนี้อาจจะถ่ายไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กลับไปติดตามข้อความรายการของรายการบอกกล่าวเราแจ้งเนาะทักทายกันพอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่เพียงพอวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันพอสมควรเลยนะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้ในภาพรวมก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 24-26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการพยากรณ์อากาศในอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าขนองนะคะก็คือจะมีฝนนะ 49% ของพื้นที่เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฝนตกหนักพอสมควรเลยนะในเมืองนะคะหลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะอ่ะก็ระบายเรียบร้อยเลยก็ในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ในเมืองก็ค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะอ่ะเราจะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาติดตามในเรื่องข่าวสารส่วนกลางที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็แล้วกันนะกับท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าได้มีการเตรียมชงโครงการ Golf Top Upหนุนเจ้าผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนิใช้ EV นะคะเพื่อลดภาระค่าโดยสารประชาชนนะคะรับมือน้ำมันแพงนะคะคาดว่าจะลดการใช้น้ำมันปีละ 2,000 ล้านบาทเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าช่วยประชาชนในภาพรวมนะคะอย่ามองเน้นว่าช่วยผู้ประกอบการนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการพูดถึงในเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรม
ขนส่งทางบกเนี่ยเขามีการหารือกันแล้วนะร่วมกับนายเอติณิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณจากวงเงินกู้400,000 ล้านบาทค่ะเพื่อให้รถโดยสารเปลี่ยนผ่านนะคะจากการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเพราะอะไรเนื่องจากปีหน้านะก็จะถึงเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรถค่ะซึ่งก็มีการออกประกาศสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการโดยไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มจากประชาชนค่ะและในเรื่องการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาจากพลังงานน้ำมันนะคะผ่านโครงการ Gulf Top Up ตั้งเป้า7กลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบไปด้วยกลุ่มแรกเลยค่ะรถแท็กซี่นะคะรถสาธารณะที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งกลุ่มที่2ค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะกลุ่มที่3จะเป็นรถสามล้อตุ๊กๆนะคะกลุ่มที่4จะเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางค่ะกลุ่มที่5จะเป็นรถโดยสารประจำทางกลุ่มที่6เป็นรถบรรทุกและกลุ่มที่7เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งก็จะมีราว 80,000 คันหากสามารถเปลี่ยนผ่านมาเป็นรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ประมาณนะคะ 200,000 ตันต่อปีนะคะหรือว่าเทียบกับการปลูกต้นไม้ปีละ11ล้านต้นเลยนะคะสามารถที่จะลดการใช้น้ำมันได้ปีละ 2,000 ล้านบาทอ่ะก็จะเห็นเนาะในเรื่องของตัวเลขนะคะว่าเป็นตัวเลขที่มันน่าสนใจนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะจึงได้มีการเสนอไปทางกระทรวงการคลังโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้นำไปพิจารณาซึ่งก็คาดว่านะคะจะใช้วงเงินงบประมาณเนี่ยก็คือประมาณนะคะ 24,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบอุดหนุนเนาะจะได้อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของรถอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางอาจจะเป็นการช่วยเหลือเงินก้อนแรกนะคะสำหรับการเปลี่ยนรถเก่ามาเป็นรถ EV นะคะส่วนรถแท็กซี่สาธารณะรัฐบาลเนี่ยหรือทางรัฐเนี่ยก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวัน500บาทในระยะเวลาก็5ปีนะสำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็ยังย้ำนะว่ามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งเสนอโครงการจึงไม่อาจรอฟังคำวินิจฉัยของศาลศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับในเรื่องความเห็นชอบเนาะของรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะเพราะว่าถือว่ามันมีความจำเป็นนะแล้วก็จะต้องรองรับวิกฤตพลังงานเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะยืดเยื้อนะเนื่องจากนอกจากนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของโครงการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ขณะนี้ค่ะยังมีจำนวนน้อยเนาะแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอนะก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือในระดับของการให้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนค่ะหรือว่าอาจจะขยายโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคขนส่งให้ในเรื่องการตรึงราคาค่าโดยสารในช่วงของสงกรานต์ที่ได้มีการทยอยโอนเงินให้ผู้ประกอบการนะคะซึ่งอาจจะพิจารณาในเฟส2ต่อไปนะคะโดยจะใช้วงเงินกู้ในการดำเนินการค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการเปลี่ยนผ่านนะคะเป็นรถ EVทางท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็เลยบอกว่าจะมีมาตรการออกมาแน่นอนค่ะแต่ขณะนี้นะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนที่ประชาชนมีภาระในเรื่องการจ่ายค่าโดยสารนะคะดังนั้นเนี่ยขออย่าเข้าใจผิดนะคะหรือว่ากล่าวหารัฐบาลนะคะว่าช่วยผู้ประกอบการนะเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นค่ะขณะที่ค่าหรือว่าราคาค่าโดยสารก็ไม่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่ารัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าโดยสารหรือว่าคุณภาพรถนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้เพื่อผู้ประกอบการนะแต่ว่าเป็นการเชิญชวนนะให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ได้รถใหม่เพื่อให้ประชาชนของเรานั้นได้ใช้บริการที่ดีขึ้นนะคะประชาชนจะได้ไม่ต้องพูดเนาะว่าเปลี่ยนรถใหม่แล้วค่าโดยสารเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่มาตรการช่วยเหลือรถส่วนบุคคลนั้นเนี่ยยอมรับนะคะในเรื่องของวงเงินนั้นมีจำกัดค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกนโยบายที่ช่วยประชาชนในภาพใหญ่เนาะจึงต้องเริ่มจากระบบขนส่งไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างแน่นอนอย่างเช่นการลดภาษี
ป้ายวงกลมสำหรับรถไฟฟ้าและรถไฮบริด180เป็นเวลา3ปีค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการลดภาษีถือว่าเป็นเงินจำนวนมากนะคะนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกค่ะท่านวุฒิช่วยศรีพงษ์ยังระบุนะว่าขนาดนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเตรียมที่จะลดภาษีป้ายวงกลมแล้วค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างบอกว่ายังห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อพร้อมเดินหน้าทบทวนกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามของร้านค้านะคะขณะการกักก็เดินหน้าปลดล็อกการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่พิเศษและพื้นที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานในเรื่องการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3นะโดยที่ประชุมก็ได้มีมตินะในเรื่องของการติดตามนะการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการอัปเดตนะโดยว่าการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับต่างๆแล้วก็การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยดูในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็การควบคุมดูแลผู้ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดด้วยค่ะซึ่งท่านผู้ดีกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกนะว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือกันเนาะในประเด็นในเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านหัวจ่ายในร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการหารือเนี่ยเพื่อออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีการมันให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะโดยกฎหมายนี้ก็จะมีผลบังคับใช้กันแต่ปี2561ที่มีการห้ามเนาะนำหัวจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเนื่องจากทำให้การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายเกินไปไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือว่าชุมชนที่อยู่ในถ้าจะมีของสถานศึกษานะคะแต่ปัจจุบันนะบริบทของร้านค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปต้องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้มีการหารือกันในเรื่องของการวางคำนิยามขอบเขตร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันค่ะก็มีร้านค้านะคะในหลายรูปแบบเลยค่ะที่สามารถที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ซึ่งก็เป็นหน้านะคะเรื่องของคำจำกัดความร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงรูปแบบของร้านค้าต่างๆเนี่ยจำเป็นเลยค่ะต้องศึกษาถึงความใกล้ไกลของสถานศึกษาส่วนเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในที่ประชุมในครั้งนี้ไม่ได้มีงานนำเข้าสู่วาระการประชุมนะคะส่วนในเรื่องของการปลดล็อกเวลาจำหน่ายหรือว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นนะคะก็ได้มีการทดลองเนาะในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะปี2018เนี่ยโดยได้ดำเนินการมาระยะเวลา6เดือนนะคะจากการศึกษาเนี่ยพบเลยค่ะว่าผลกระทบเชิงสุขภาพระบบเดินเหตุนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งคณะกรรมการได้ก็ได้มีมติเนาะให้ปลดล็อกการห้ามขายหรือว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจจากนี้จะได้มีการจัดทำนะการรับฟังความคิดเห็นระยะเวลา30วันค่ะก่อนออกประกาศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ30วันค่ะเอามาติดตามเรื่องราวข่าวสารกับรัฐมนตรีว่าราวุธกันบ้างนะคะท่านก็ได้มีการชี้นะคะว่าโลกนั้นเข้าสู่ยุคพอลิไครซิสนะก็เตือนธุรกิจไทยด้วยนะว่าต้องเปลี่ยนวันนี้เพื่ออยู่รอดนะคะก็ตั้งรับนะคะ3เฟสห่วงระยะสั้นนักลงทุนย้ายฐานนะโลกร้อนป่วนปัจจัยการผลิตแน่เลยค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ธุรกิจควบคู่รับกติกาใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ไปกล่าวปาฐกถานะคะในงาน Sustain Daily Talk 2026ค่ะหัวข้อนะคะโลกป่วนเกมเปลี่ยนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไรนะจัดโดย Daily New นะโดยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิก็บอกเลยว่าเชื่อว่าทุกคนรู้สึกได้เลยว่าโลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิมนะแต่กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยคำว่าโลกป่วนเกมเปลี่ยนไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงนะเพราะว่าสาเหตุก็คือโลกปัจจุบันไม่ได้เผชิญเพียงปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะแต่ว่ากำลังเผชิญกับภาวะโพลิไครซิสหรือวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแข่งขันทางการค้านะคะกฎระเบียบระหว่างประเทศค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจสังคมและภาคธุรกิจทั่วโลกนะคะภูมิรัฐ
ฐศาสตร์นะคะโรคร้อนกระทบเศรษฐกิจไทยดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิก็เลยบอกเลยว่าในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาพลังงานนะคะวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่โลกนั้นกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งนะคะขาดแคลนน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบราคาต่อภาคการเกษตรของเราด้วยนะคะจากสภาวะที่อุณหภูมิมันสูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำจำนวนมากโดยมีการประเมินแล้วว่าจะเผชิญวิกฤตนี้ไม่ต่ำกว่า3ปีเลยนะคะและจากนั้นเนี่ยจะตามมาด้วยซูเปอร์ลานิญาที่สิ่งน้ำท่วมครั้งใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีภาวะการระบาดของโรคพืชนะคะแมลงศัตรูพืชในอนาคตด้วยซึ่งท่านเราก็เลยบอกว่าได้มีการประเมินผลกระทบนะฮะจากเรื่องของโพลิคไครซิสเป็น3ระยะกล่าวคือระยะสั้นคือ 1-2 ปีที่ประเทศไทยนั้นต้องรับมือกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์น้ำมันที่ราคาแพงขึ้นจนอาจจะทำให้การลงทุนนั้นย้ายฐานการผลิตนะส่วนโลกเดือดจากซูเปอร์เอลนีโญครืบคลานมาจะเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้น้ำจำนวนมากอย่างเช่น data center นะแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิก็เลยบอกนะว่าเนื่องจากนี้ค่ะในระยะสั้นไทยยังต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของ CBAM นะหรือว่ากฎหมาย EUDR ว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่านะรวมไปถึง Cyber Security Act นะคะของสหภาพยุโรปเนี่ยหรือแม้แต่ESA ของสหรัฐอเมริกาส่วนในระยะกลางค่ะ 3-5 ปีนะคะท่านวราวุฒิก็เลยว่าคู่ค้าสำคัญทั่วโลกเนี่ยกำลังปฏิรูปโครงสร้างซัพพลายเชนนะบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังจะกำหนดในเรื่องของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้มงวดขึ้นนะหากผู้ประกอบการของไทยนั้นไม่สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้UNFCCC ได้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้นะคะอาจจะถูกตัดออกจากห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะส่วนระยะ 5-10 ปีนะคะทางด้านของนายอันโตนิอูกูเตริสซึ่งท่านก็เป็นเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซะก่อนอย่างน้ำพลังงานแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยด้านความมั่นคงใหม่นะขณะที่การแข่งขันด้านการค้าจะเข้มข้นขึ้นนะคะหากประเทศไทยนะคะไม่บริหารทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะก็จะมีต้นทุนสูงนะจนกระทบความสามารถในการแข่งขันนะคะท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะท่านวราวุฒิก็เลยบอกว่าESG แล้วก็ Net Zero ก็คือใบเบิกทางในการที่จะอยู่รอดไม่ใช่ภาระของ ESG นะคะแต่ว่ามันเป้าหมายเนี่ย Net Zero นะคะเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยค่ะที่จะให้คือว่าการอยู่รอดของธุรกิจไทยหากมองว่า ESG เนี่ยเป็นเพียงต้นทุนนะคะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตนะแล้วก็หากมองเป็นโอกาส

ไทยนั้นสู่การเป็น Global Food Security Hub นะคะก็คู่ไปกับการพัฒนา SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากลทั้งยังเดินหน้านะคะเรื่องของการเรียกว่าเดินหน้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะแล้วก็เตรียมแผนฉบับที่14นะช่วงพ.ศ. 2571ถึง2575ที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนนะคะพัฒนากฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนแล้วก็มีการยกระดับแรงงานให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่มี SME เนาะกว่า 3.3 ล้านรายแล้วก็มีการจ้างงานกว่า 13.6 ล้านคนหรือว่าเกือบ 69% นะคะของการจ้างงานรวมทั้งประเทศเนี่ยมีGDP อยู่ที่ 1.72 ล้านล้านบาทนะคะก็สามารถที่จะกับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศได้ถึง 70% อีกนะคะทั้งเราก็จะมีเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงแนวทางสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องไม่ทิ้งไกลไว้ข้างหลังด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็เชื่อว่าโมเดลเศรษฐกิจหรือว่า BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy เนี่ยก็จะคงยังเป็นเข็มทิศและเครื่องมือสำคัญนะคะสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ขออนุญาตยืมคำของท่านเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะในข่าวการประชุมผู้ประกอบการพูดกับทางรัฐบาลฟังนะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะเขาจะมีการประชุมนะว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพราะจริงแล้วรัฐบาลก็ต้องมีการฟังผู้ประกอบการบ้างนะว่าเออเขาต้องการอะไรซึ่งในกิจกรรมในเรื่องการประชุมเนี่ยก็ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานะในงานพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการและรัฐบาลซึ่งท่านก็เป็นการกล่าวเอาไว้ว่าประเทศไทยของเรานั้นมีคุณทรัพย์อันล้ำค่านะคือน้ำมันบนดินที่สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศได้ไม่รู้จบนะคะแล้วก็ BCG โมเดลนี้ถือว่าคือการเอาน้ำมันบนดินเหล่านั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าพี่น้องผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะได้รับประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเหมือนกันนะท้ายนี้ค่ะก็มีการตั้งคำถามเนาะว่าอีก10ปีข้างหน้าไทยจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามด้านความยั่งยืนคำตอบก็คือไทยจะเป็นผู้นำอย่างแน่นอนนะแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยมีรากฐานที่สำคัญคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทั่วโลกครับให้การยอมรับในการที่จะสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงในทุกภาคธุรกิจนะคะภาคส่วนธุรกิจเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ส่งสืบสานและสานต่อยอดแนวคิดนี้ผ่านพระบรมราโชบายเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปนะดังนั้นเนี่ยไทยต้องเป็นผู้กำหนดเกมของตนเองค่ะไม่ว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่สามารถควบคุมปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกได้นะแต่ก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางของตนเองได้ผ่านการเปลี่ยนวิธีคิดค่ะแล้วก็เร่งปรับตัวแล้วก็ร่วมมือกันของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพราะว่าโลกไม่ได้ส่งเพียงสัญญาณเตือนอีกต่อไปนะคะแต่ว่ากำลังจะเปลี่ยนกติกาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วประเทศไทยก็จะต้องเปลี่ยนผ่านเพื่อให้สามารถอยู่รอดเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับทางรถไฟไทยนะคะรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยชวนใช้สิทธิ์เนาะไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการนะหนุนเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1กรกฎาคมถึง30กันยายน2519ซึ่งทางการไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็พากันเนาะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการนะไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นการการใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะคะตลอดจนในเรื่องการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะทางรางสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2519ถึง30กันยายน2519นะคะภายใต้โครงการนี้นะคะก็คือรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าร้อยละ60นะคะขณะพี่น้องประชาชนร่วมชำระเป็นการร่วมชำระเพียงร้อยละ40เนาะสมมติว่ารถค่าตั๋วนี่100บาทเราจ่ายแค่40บาทเนาะรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมจ่ายกันละกันเนาะแล้วก็มีการกำหนดด้วยนะวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะและเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขนะคะที่โครงการกำหนดก็คือผู้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่ง

ยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยค่ะหน้าสถานีรถไฟที่ร่วมโครงการบอกว่ามีทั้งที่จำนวน117สถานีทั่วประเทศเลยนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดค่ะตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะทั้งนี้ค่ะตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยทิเทมรัฐไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์หรือว่าไม่ประสงค์เดินทางเนาะดังนั้นเนี่ยจึงขอให้นะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ค่ะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารในส่วนกลางกันอยู่เนี่ยกับทางกรรมาธิการนะคณะกรรมาธิการพาณิชย์เนี่ยก็มีการแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนาะก็เร่งทำความเข้าใจนะเกษตรกรผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะแจงในเรื่องของขยายมาตรการนำข้าวโพดออกไปอีก2เดือนนะคะเหตุเพราะว่าผลผลิตข้าวโพดในประเทศออกช้านะคะขอเร่งออกมาตรการนะคะรับซื้อฉบับใหม่ก่อนฉบับเดิมสิ้นอายุกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสมฤทธิ์แทนทรัพย์นะคะประธานกรรมธิการนะการพาณิชย์นะและทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนก็มีการแถลงผลการประชุมในเรื่องของการขยายเวลาให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์จนถึง30มิถุนายนเป็น1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2519นะคะซึ่งก็ได้มีการเชิญผู้แทนการค้าภายในและผู้แทนการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากที่ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีการขยายเวลาการนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ค่ะแล้วก็เป็นการรักษาเสถียรภาพปศุสัตว์นะซึ่งก็จะมีเวลาในเรื่องของการนำเข้าข้าวโพดเนาะออกไปอีก2เดือนก็ส่งผลแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นชะลอเนาะการรับซื้อผลผลิตในประเทศนะซึ่งท่านสัมฤทธิ์ก็เลยบอกว่าที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ยก็ได้มีข้อเสนอแนะ4ข้อนะไปอย่างท่านรองนายกสุปฏีนะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะมีประกอบไปด้วยข้อแรกเลยค่ะการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเชิงนโยบายนะของดอรัตเนี่ยจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดน้อยลงนะประกอบกับทั้งเรื่องของมาตรการปลอดการเผาที่เพิ่มความเข้มงวดนะทำให้ขั้นตอนนะคะของการนำเข้ามีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นค่ะสองในเรื่องของการกำหนดนะราคาจำหน่ายขั้นต่ำชั่วคราวแล้วก็มาตรการกำหนดกำกับดูแลโดยขอให้ทางรัฐเนี่ยกำหนดราคาจำหน่ายหรือราคาขายในขั้นต่ำชั่วคราวค่ะอ้างอิงต้นทุนเฉลี่ยย้อนหลังไป3เดือนนะเพื่อที่จะคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรในระหว่างรอโครงสร้างราคาใหม่นะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณและราคารับซื้อที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันแล้วก็ลงโทษผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมปฏิเสธหรือว่าชะลอการรับซื้อข้าวโพดโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาคอขวดในการที่จะขนส่งนะคะแล้วก็กระทบต่อสภาพคล่องต่อเกษตรกรอย่างรุนแรงนะสามก็คือการเร่งรัดนะคะการออกประกาศมาตรการราคารับซื้อฉบับใหม่โดยขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งออกประกาศมาตรการราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศฉบับใหม่ล่วงหน้าก่อนที่ฉบับเดิมนั้นจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางนโยบายในช่วงที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่นะคะและ4คือการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกนะคะในระยะยาวโดยประสานความร่วมมือค่ะกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะวางนโยบายเชิงรุกในการที่จะจูงใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรังนะเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าอย่างยั่งยืนนะคะทางด้านของนางสาวสุภานันท์ปัญ
ญาทิพย์ส.ส.เชียงใหม่ก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นส.ส.เชียงใหม่นะแล้วก็ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรหรือพบเลยว่าพื้นที่เชียงใหม่มีพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวโพดจำนวนมากแล้วก็ได้รับข้อร้องเรียนจากมาตรการขยายเวลาการนำข้าวก็จะกระทบกับเกษตรกรหรือไม่นะซึ่งอาจจะการที่ขยายเวลาทำให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกิดความสับสนดังนั้นเนี่ยเมื่อมีมาตรการออกไปแล้วเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาวางแผนหากเกิดผลกระทบในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเกษตรกรรวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลนะทำในการดูแลนักเกษตรกรนั้นได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะมาติดตามข่าวสารในจังหวัดบุรีรัมย์ข่าวแรกที่ทางโครงการชมประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี2519นะคะเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญรุนแรงค่ะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 13:30 นาทีนะคะที่ประชุมฝ่ายคามชั้น3สถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะดารแม่พงพรผู้การโครงการชมประทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสารอดเงื่อพรหมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชมประทานรวมถึงหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมหารือเนาะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2569ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าสายการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวโน้มสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญรุนแรงนะคะซึ่งจะทำให้ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและฤดูร้อนยาวนานขึ้นนะคะอันวิสุทธิสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและกระทบต่อปริมาณน้ำในพื้นที่ค่ะซึ่งทางโครงการชุมทานบุรีรัมย์ได้เน้นย้ำถึงการบริการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะคะรวมไปถึงประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์นะคะการประชุมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นได้มีการวางแผนเนาะรับมือภัยแล้งอย่างรอบด้านเลยค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นได้รับการดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันค่ะฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งได้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะและจากนั้นค่ะจากการที่ทางองค์การชุมทานบุรีรัมย์นั้นได้มีการประชุมไปแล้วนะคะก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะร่วมหารือถึงแนวทางรับมือภัยแล้งปี2519นะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 15:00 นนะคะท่านรัฐมนตรีพงพรมผู้การโครงการชุมทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเข้าพบนายปิยะปิตนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะร่วมกันหารือติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่นะคะโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสถานการณ์และหัวหน้าแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งในที่ประชุมก็ได้หารือถึงแนวโน้มสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในเรื่องของโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญรุนแรงซึ่งก็จะทำให้ปริมาณฝนเนาะและปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกตินะคะก็เสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงนะอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและฤดูร้อนเนี่ยก็จะยาวนานขึ้นก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะกระทบต่อประมาณน้ำต้นทุนในจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็นั้นย้ำนะทุกหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะได้มีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีประมาณน้ำน้อยนะคะพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อปรับแผนการกักเก็บและระบายน้ำแล้วก็การจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเน้นการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดเนี่ยเพื่อรองรับช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะรวมไปถึงการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำเสริมเมื่อจำเป็นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่ง
ทางโครงการชมธรรมบุรีรัมย์ก็ยืนยันนะว่าจะร่วมบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่จะรับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ค่ะพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะจากโครงการชมธรรมบุรีรัมย์นะมาตามงานตามข่าวจากปภ.จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะก็ได้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรวมไปถึงทักษะนะการเอาตัวรอดจากอุบัติภัยในโรงเรียนโดยเมื่อวานนี้29 มิถุนายน 2519นะคะนศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีหน่วยงานภาคีด้วยนะคะที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสร้างจิตสำนึกในงานในเรื่องของความปลอดภัยเนาะทางถนนแล้วก็วินัยจราจรรวมไปถึงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนด้วยเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนเข้าใจนะแล้วก็มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องนะคะทักษะการเอาตัวรอดนะบนท้องถนนตามหลักปลอดภัยรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆในโรงเรียนนะคะด้วยหลักสูตรจะอบรมภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของระบบในการจัดการสารภัยกฎหมายจราจรทางบกนะคะสัญญาณมือป้ายและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญค่ะแล้วก็มีการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะแล้วภาคปฏิบัติก็ได้มีการเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องนะคะหลักความปลอดภัย10ประการแล้วมีการฝึกทักษะการขับนะคะซึ่งท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปีหนึ่งๆเนี่ยอย่างมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการนี้จํานวนมากนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในวัยเด็กนะแล้วก็เยาวชนนะคะถือว่าอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศแต่ต่อมานะในเรื่องของการเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วพิการเนี่ยก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนาะซึ่งถ้าหากมีความพิการเนาะบุคคลในครอบครัวก็ยังต้องเสียโอกาสหรือว่าต้องลาออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลผู้พิการนะคะบอกว่าปัจจุบันนั้นมีสถิติเด็กและเยาวชนในช่วงอายุนะคะ 10-19 ปีนี่เสียชีวิตบนท้องถนนปีละประมาณค่ะ 2,900 คนก็มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าหากทุกฝ่ายเนี่ยไม่ช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของวินัยจราจรจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรวมไปถึงทักษะในเรื่องของทักษะและพฤติกรรมเนาะก็คาดว่าในปี2573เนี่ยอาจจะมีเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณกว่านะคะ 3,600 คนนะคะมาติดตามกันต่อเนาะกับทางสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการไปร่วมเปิดบูธสินค้านะคะดาวเด่นจากสากลและกลุ่มเกษตรกรที่อาคารรัฐสภาค่ะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมเนาะเปิดบูธจำหน่ายสินค้าดาวเด่นจากสากลและกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นบริเวณชั้น1โซน4นะคะรอบสระมรกตนะคะอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนะคะกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยรัตติยภารัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานเปิดงานนะคะพร้อมด้วยนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่นะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะโดยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการนำสินค้าตลาดพื้นถิ่นเนี่ยมาจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนน้ำแร่นะคะซึ่งว่าเป็นผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนนทสุวรรณจำกัดค่ะแล้วก็มีในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยอันนี้จากสหกรณ์กองทุนสวนยางนนทสุวรรณจำกัดนะคะรวมทั้งมีข้าวสารหอมมะลิคุณภาพนะคะจากสหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัดนะคะซึ่งในเรื่องการจัดบูธครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เนาะเพื่อให้สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะราชการและประชาชนในรัฐสภานั้นได้มีการเลือกชมเนาะแล้วก็สินชอบสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมนะอีกทั้งยังได้มีการสนับสนุนนะคะ
แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดนะคะแก่กระบวนการสากลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะผลักดันสินค้าเกษตรพื้นถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนะคะพร้อมสร้างรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสทบุรีรัมย์กันบ้างเมื่อวานนี้ก็เราก็ยกทีมงานนะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมเดซิตาค่ะเป็นโครงการดีๆให้กับน้องๆเยาวชนนะคะก็คือโครงการ Next Gen บุรีรัมย์สื่อสร้างสรรค์ใช้อย่างรู้เท่าทันนะก็มีการหนุนเยาวชนแหละในเรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แยกแยะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ให้เกียรตินะคะท่านก็ไปมอบใบประกาศนะคะเกียรติบัตรนะให้กับน้องๆพร้อมกับให้โอวาทนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม Next Gen บุรีรัมย์สื่อสร้างสรรค์ใช้อย่างรู้เท่าทันประจำปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องประชุมปรินเซสโรงแรมเดซิตาปรินเซสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำโดยท่านผอ.ฤทธิ์น้อยพรหมค่ะก็ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่จัดขึ้นนะคะกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆเด็กเยาวชนเนี่ยได้ตระหนักรู้นะคะสร้างประสบการณ์และทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องนะคะนำไปสู่ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พลเมืองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมซึ่งกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยนะคะรู้เท่าทันสื่อและการฝึกทักษะในเรื่องการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ในกระทรวงทำมีการปฏิบัติผลิตสื่อออนไลน์ด้วยนะคะก็จัดรายการในห้องส่งจำลองนะคะก็จะมีการจำลองห้องส่งนะคะวิทยุในยุคดิจิทัลให้น้องๆด้วยมีการฝึกกันนะคะซึ่งเยาวชนที่ได้มีการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็จำนวน50คนนะคะก็หวังว่าน้องๆหลายๆท่านที่เข้าฝึกอบรมก็คงจะไปต่อยอดในอนาคตได้นะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนะอาจจะมาแทนรุ่นพี่ๆที่เกษียณอายุไปนะอะในส่วนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากมาติดตามข่าวสารข่าวสุดท้ายก็แล้วกันนะกับทางสถานีนครบุรีรัมย์ก็มีการเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารนะเส้นถนนจิระนะคะเส้นนี้นะคะโดยสถานีนครบุรีรัมย์โดยนายอนุชิตเหลืองชัยศรีค่ะนายกสมาคมนครบุรีรัมย์ร่วมกับไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็เตรียมดำเนินการนอกโครงการนะเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนเส้นจิระนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แยกสรรพสามิตไปจนถึงหน้าสำนักงานสาธารจังหวัดบุรีรัมย์รวมระยะทางกว่า640เมตรนะคะจะครอบคลุมนะเสาไฟฟ้านี่37ต้นนะคะซึ่งก็ได้มีการดำเนินงานครั้งนี้มีเป้าหมายเนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยจะร่วมกันกับผู้ประกอบการสายสื่อสารในการที่จะรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออกจากระบบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสายสื่อสารรกรุงรังแล้วก็ลดความเสี่ยงในด้านอุบัติเหตุด้วยนะคะโดยเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ต้องขออภัยนะในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางด้วยเนี่ยในช่วงที่จะดำเนินการก็ขอความร่วมมือนะคะในเรื่องการหลีกเลี่ยงเส้นทางและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะกับรายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะที่นำมาฝากกันไม่ว่าจะข่าวส่วนกลางและข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านนี้ค่ะต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับแฟนรายการที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยค่ะต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวและแจ้งนะคะในท้ายนี้ค่ะดิฉันเรียวดีคุณสักคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ขอบคุณใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารพันศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ